0: อาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงสง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายโคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายไทยทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
4: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
3: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
5: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
3: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอาคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
0: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราชพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นวันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
7: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยเราพิจารณามันได้นะครับจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็เราใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
6: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15-17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรืออาร์ตเทคก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุปอาร์ตเทคจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
10: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3.1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้ค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเร่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้ เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิทัลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม20%จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1 ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเทนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60 กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2 คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเทนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้หรือตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10 จุดภายในรัศมี1 กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0 เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหัวชนะพานเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0 เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนเราเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย C นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0 เซตเก็บชัยได้2 นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา9:30 น.ทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4คว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของโกเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43 ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690 คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
16: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ 1. มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2. เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาละลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
22: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
23: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
4: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
5: สวัสดีครับ
24: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
5: ผมได้นี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะอีกแล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาล นะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายนะอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
24: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
5: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่

0: ค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยภาคสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
1: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
0: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
1: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลอะๆอย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
0: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
1: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่าฟาซิลิเทตแล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
0: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
1: ผมเรียนอย่างนี้ครับความเสี่ยงนะครับมันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องณวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิด ตามกฎหมายนะฮะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้

0: ใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้องให้กฎหมายบังคับนะครับเพราะว่าถึงเวลาเกิดเหตุปุ๊บนะครับเจ้าของยังไงก็หนีไม่พ้นความรับผิดเหล่านี้ถ้ามีประกันนะครับก็จะบรรเทาความเสียหายเหล่านี้และทำให้ธุรกิจนั้นกลับมาประกอบได้เหมือนเดิมครับ
1: ค่ะค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะต้องขอบคุณคุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์นะคะท่านเลขาธิการคปภ.ที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจและสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆในกรณีที่มีการสูญเสียในครั้งนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณครับดีๆยิ่งครับ
2: ค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสกลสอสเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
6: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
7: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยจะต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่อง เรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
6: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจากรายงาน
8: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจโดยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
9: ทางสำนักงานแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังคนเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นมันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได้
8: ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
9: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากๆ
8: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
10: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
11: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าสีนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
10: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักกระเยาะของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
12: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าแต่เทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมกโรนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
10: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการณ์ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิตปาโลรายงาน
13: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
15: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าเข ใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกาดูอาคาชอเจอกาดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวโจโจ้เกนยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูยมือจ้าซาดูแลเนาะนักโอลูกหุ่นยาอุตาจ้าซาดูเจียงหลังในยานีอุ้มลูกแม่บัตรประชาชนยาวเดือดรันนองเดลีเน่งาขวงเกินีโลกหุ่มยากระดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโพลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวสีจนเอแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบเจอีเฮอเดออโมบาดานะอุมายุญญาแม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสช.เขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมนี่เยงาซุมงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาตีซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไกกูญาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอนยาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ไงชนยังง่ายีเนียวนากาเออสัมโบนาขอนี่จำยองาชุ่มมีสีโกจำยองโกแย่และงาดีใจที่โบนาขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกแย่งา

0: ออโบดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ก็ว่า
0: เนาะซง
3: ตุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

Usapa udutamade ayi ni mi khaya yoga nalu ne lo yi nyo nyum so le lo le yi ni yo so nalu thon ju lo a ayi ni yoga nalu ne phaya thon ju mya de yi nyo de usapa pa lo yi nyo ga myo mo du ne lo so wa tho chiang mai le a the yi nya lo ti bi byan ne khu ga du na สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และคูกาแน่ร้อยเหยียดนี้แน่ร้อยเหยียดนี้เดือดขาดดอแน่ร้อยก็กอหึก็จะกลายเอกาได้ในบีซีบีกาเฮน่าขวานเนียนาลีอายำร้อยเหยียดเหยียดหลานแน่โว้ยหลังก็นี่แม่เหยียดเนี่ยเราอิสระนาฬิกาหลังนะคนเนี่ยเหรอกะลักเกอร์เนี่ยเราเหยียดเนี่ยอยู่จินาลุเลยผมตัดจินนาฬิกาเอลาตาเล็บจันละนะขวานเนี่ยเดือดขาอย่ามาเคยเราเหยียดเนี่ยเธอเนี่ยจอดามาจอดามาเหยียดเนี่ยเราเหยียดนี้เธอกะเฟบัวไปเลยนะฮาลัวเดินนานัวยามอดูเรานาฬิกาลักเกอร์นะขวานเนี่ยนี่โยกะลักเกอร์เนี่ยเราเหยียดเนี่ยเฟบัวไปเลยบิดโอเหรอเราจันละเนี่ยเรากำหลวงอาเตได้เราเลยเหยี่ยนี้แต่มีในที่ขอร้อยจะนำมาร้อยเหยี่ยนนาลีเวหลังเกินนี่เดียเหยี่ยเดียคือก็มีอ้อมดวงน้าร้อยเนี่ยเธออินยุ่มน้าหรอกต่อรัวกุช่วยเจ็บเป็นนี่ย่อหาไอยำเราค่อยย่อหาเหยี่ยนี้ในทันจุลาเลยเหยี่ยเนี่ยรอแต่มีในรอหาการเหยี่ยหลังในเวหลังเกินนี่อาเดียขาดต่อไอยำเราค่อยทันจุนะรอนาลีเวหลังในเชื้อหลังเกินนี่นะคนนี้คันเล่นช่วยเจ็บต่อเหยี่ยนี้ในทันจุลาแม่เชื่อหลานในเชื่อติหลังเกินนักขวัญเนี่ยร้อยเหยียดทยายดอน่าเชื่อติหลานในเชื่อหนีหลังเกินนักขวัญเนี่ยลาหัวดอแล้วเทียนเหรออุศรายามเราคุยล้อเจริญอุศรายามเราคุยว่าเดียขาดดอเนี่ยมียาทนจุดมีนายนักขวัญนี่ดีสอดอห้องในเชื่อมยาดอแล้วเทียนเนี่ยล้อเหรอน่าอุศรายามเราคุยดีนั่นต้องเข้าไปล้อนาฬิกาจะได้ในหนีหลังร้อยเหยียดก็หนีหลังในซุ้มหลังเกินนักขวัญนี่ดีสอดอและทนจุดล้อเนี่ยเออบายย้อยเงยยามมาคุยนาลีเออหลานเนี่ยเราที่โปรและพัฒน์จุฬาเมเดียเนี่ยเดี๋ยวบ่าวจีนาลีเชติหลังเกินนี้และเราเหยียดเนี่ยถ้ามีแนวเราเหยียดนี้เธอในเราหน้าหามันนะขวัญในนกการในคนร่วมงานในแอนเนี่ยอายเมื่อเราคุยว่าหน้าหายามเมเดียเนี่ยเดี๋ยวถ้าการมาข้อไปในมาแอเราเนี่ยเฟซบุ๊กเราไปในมาแอเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเยอะมากนะคนเราคุยเราเหยียดเยอะงานเนี่ยขอปากคาถาล้อเลยเนี่ยชอเนี่ยผักไฮโดรโปรนิกและคู่งาเนี่ยล้อผักไฮโดรโปรนิกเอเธอนะขอเนี่ยอย่ามิชามาเกินนี่ล้อเลยนี้มิชามาเกินอีจุเนี่ยข่าวเธอล้อเนี่ยเจริญเงี้ยล้อเนี่ยเจริญเงี้ยนั่นว่าจิมากาสิเนี่ยเธอหน้ามาจีอามอมินะล้อนาชาจิโดรามินะล้อเนี่ยเอขอเนี่ยแบบลาวเสียเอกนะล้อเนี่ยหน้ามาโยข้ามายามัวเนี่ยนาชาขอมาโจและพระแกมินะล้องานในแหลมถาวเธอร้อเลยนี้อบอลหอป่าหุมานะขอเนี่ยร้อเลยนี้น่ามาหุมามายานะล้อมาเดมืออี้เดียเนี่ยเดมาเดมืออี้งาอรุเลยมึงมังอะไรเตะกูละฐานเนี่ยจ้อยแม่เหยียดเนี่ยตอลุเธอก็อย่าบีเจจีมึงก็เลยนั่นว่าอย่าจ้อนารุล้อเธอเมื่อเราคุยนะร้อยอย่าให้มิฉาละตีจ้าเนี่ยขายแล้วมึงเงินนะร้อเลยนี้เมื่อมาเราคุยแม่งเจมิฉาที่ช้าจื้อจื้อเตะขอเนี่ยร้อเลยนี้เธอเจล่านะโดยเฉพาะเนี่ยรอยูฮันเนี่ยบีก็ต้องมีช่วยงานผ่านงานเลยแล้วอย่างงานเนี่ยเจ้าดูคนเนี่ยแห่งงานก็เจนี่ไปงานเนี่ยเจ้าหนูเจนี่ไปจื้อเจล่าทายเนี่ยรอหนีไม่สุดไม่แต่แล้วรอเห็นเนี่ยเธอไม่เนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยชอลล์เขาไปจะใครจะผ่านงานเลยแล้วเขาเนี่ยแห่ให้ผมมาเลยรอชอไฮโดรโปรนิกและคู่งานรออิจูในเขารอเห็นเนี่ยเธอนะชอกองโฟมและคู่งานรอก็จีเนเจ้าอิจูมาบีอิโดนยานี่เธอเนี่ยเสียกู้เลยที่พบพระดอนเนี่ยล้อเฮียก็เนี่ยข่าวล้อไอ้ขวัญเนี่ยนิยามเหรอคือล้อเลยเนี่ยส่วนงานเนี่ยคือล้อน้ำมันมาดอลล่าล้อไอ้ดอลล่าขวัญเนี่ยล้อเธอนาชามาดอลล่ามีเนี่ยล้อเนี่ยเฮอับบอยมึงมังงายพี่จิตาเนี่ยล้อมายาจ่าการนิยามเหรอคือน้าล้อเนี่ยเธอไม่ได้ที่อ่านน้าล้อมึงจะขอต่อปากขวัญเนี่ยหัวโลชาลาเดี๋ยวขวัญนี้จ้อล้อเลยเนี่ยนิยามน้ารู้เอ้กับยิมาเดียเนี่ยเดียแล้วทำมาเขาไปก็ด้วยเกินนะฮะก็ที่เจอเกินหมอมีอาเธอร้อยยุ่งโครงการโดนเหลือถ่ายยางง่ายเลยเนี่ยโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งแล้วเธอของเราเลยอย่างนี้
ayi ni ta koso pa samachi ge ta de na khone ta koso pa le ene nge chole nya mede do bia ko la kru ente na khone ya sa da ti se ba ma bi je ni lo ma je ni pha da nya ne lo chi do phe ga du na la sa ba pa ti pa le cho ba ne je ye nya lo e khone ya yo ma ne e si jo ga me ne hu ya jo le ga e lo ko ma ne sa ko nge ye nya ba to ko so le ne na ha le yo yo ma me ne me lo si jo ga ye jo ga le ga de le hu lo ye nyo hone lo ko je si je janga de yo ma tsa ga se da bi pha da ne bi kha nya e ye je na lu ju mi nya le khone ma nge nga lo ye nyo wa yo ma ne e tha hu ko je si je nga du ma kha lo a du ma kha me lo le nya me de na tsa ga pu ye ga du khone yo ma ne e ne tha du ye jo inga the ye nya lo mi ne le ne na ha le nya me ma ye na ga ko ho ko de ma nge yo mya ko le m tha ja le ye nya ye nya jaka ega ne phage lo khano jaka ega da ne ne bisi bi ga ma de tlo yo joda ayam la khoyo lo ye nyo mine lo ye nyo febu pa ne na halu na ko lai ko che e to jone ne me de ye nyo de tlo yo joda ma he ga ne na ye nyo ana jaka ega da ne ma de nim so ga ye ni ne thon jo a de ka ana na nyo tina chala nga ye nya lo bala si na kho ne si si a kho na mong ti kho nga de ye nyo de thai ana na ina wan ang kha lo ana na ana che e bala he si na kho nia karakada khom le kho si de a kho na ni pha nga ya ko che wo nga de ye nyo de na kho to la to lo ye ni ne thon ju ni so a ya mo na kho nga de ye nyo de e ga nga ne ga ko lem tha ho da to lo mo ye ja ga de ne mi na lo ayu budo ne cha da cha ti biom le pana ha bio da ma yi nyo

Até ganho pão, né? Biná, da chá, te gato bim na lá, nho. Aí, budó, né? Chá, da chá, na, de, nho, de. Ganho só, yam, rola, rola, lá, nho, pão, né? Biná, da, gai, yaná, biau, do, nho. Gato na palá, né? Na, lá, nho, gá, na, lua, udu, tama, de, nho, de. Mocó, pané, na, rama, é, lá. Facebook, pané, na, rama, é, lá, te coló, jo, da, ma, nho, nho, só, gá. เราเฟซบุ๊กไปแล้วเนี่ยนะฮะล่าก็ยังมีอ่ะง่ายเนี่ยกูไลค์กูแชร์เนี่ยล่าก็ยังมีอ่ะล้อเยี่ยวก็ลองหึมาเดี๋ยวเยี่ยวเดี๋ยวมีเนี่ยนะฮะลูกนะก็เนี่ยล้อกูไลค์กูแชร์เธอเจ้าเนี่ยนะแม่เยี่ยวอ่ะอยู่อ่ะนะลูกก็ก้าจ๊กเกอร์ขวานี่ล้อก็เกินยาผายเดี๋ยวเยี่ยวเดี๋ยวเธอเดือดไทยมีคนละคนแต่บางเงื่อล้อมีคนเดือดเนี่ยก็ก้าจ๊กขวานี่เธอแล้วเราเยี่ยวเฟซบุ๊กยาวเนี่ยอินเทอร์เน็ตเธอยาวนะขวานี่ละอันเนี่ยขอละยาไม่ดีเยี่ยนเยอะดีแล้วไอ้ยามียุ่มนาฬิกาลาที่เกิดแพ้ล่างง่ายเยี่ยนเราจะมีในหัวกาางานเนี่ยก็กลมเธอจะกาเอกาดานั้นเนี่ยบิชิบิกามาดีเยี่ยนเยอะดีวิวชั่วเชื่อปปานเนี่ยจะไม่จะกาดานั้นมาเยี่ยนเราเธอเนี่ยอันนั้นเช็คกวนเกินอุจจาระมีเลือดจางอาศิจะได้เยี่ยนเยอะดีถ้ามีคนเดินนี่ลอยเนี่ยกูเช่นนี้สิเชื่อบุ้มกันนี่แหละแล้วยังเลี้ยงเยอะยังอาเจี๋ยเนี่ยเราเธอมีเนี่ยยุ่งเหยียบมาคุยน้าขวานี่อย่าจ้องอายามเมื่อละคุยงานเดลเลวทุเรศจากการเอกาดูเหลืองานเยี่ยเนี่ยเราเธอมีเช่นแบบยาเลิกกันไหมรอเราบาหูเลิกกันไหมเดเยี่ยเนี่ยเดี๋ยวเธอมีเนี่ยเหงาเหงาหนาละคุยน้าขวานี่เยี่ยนี่อยู่กันน่ารู้เหรออย่าจ้องงานเนี่ยเยี่ยนี่เธอก็อยู่ตรงน่ารู้เราบาหือเลยก้าจอดโลแล้วเราใช้ไม่เป็นเลยนะก้าจอดโลมาเจเดี๋ยวจอนาลุเราอย่าแหลมหัวเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็จะก็อย่าล่าคนนี้เขามาเถียที่อาชอบบาหยาผายแล้วอะไรเลยเนี่ยน่าแห่มข้อแล้วก็น่าคนเนี่ยเราเนี่ยที่ปวดน่าแล้วก็แทนโลชาลาเจียล่านะที่ปวดน่านากาหุ่มมาอยู่เมื่อเธอสัญญามาจานในคนนี้ไปเนี่ยเนี่ยแล้วเธอเนี่ยมิฉันเบียบเบียเลยกาโลแล้วลอยไม่รู้รู้ละกาโลแล้วแม่งเจอลอยเนี่ยอันยุ่งลอยเนี่ยเหตุการณ์ดีนี่เจอละเงี้ยล่ะอายุแต่เหมือนเดทที่พูดลงสีสาวลอยเนี่ยมิฉันไม่เบียคาเลงเจอแล้วหัวเราะคนนี้อากาศแม่เนี่ยนี่นายแต่เนี่ยหุ่มมาคนนี้มาจุ่มยานี่เปียอีน่ะลอยเนี่ยก็ก่อให้เหตุที่อาเทียจากการเอกาโลรัฐบาลอะไรกันยุ่ยจากการเอกาเกิดจากการโลเลยกาเกิดยศหายเนี่ยเธอไม่เนี่ยยกขวานเนี่ยมาคอรอพักฐานสิเนี่ยอยู่เมื่อเธอได้เยี่ยเดที่หัวยกขวานเนี่ยเยอะฐานเนี่ยแหละมันถ้าพักขวานเนี่ยแม่เยี่ยเนี่ยรอดก็เด็กก็โดนล้านเนี่ยยาล่าขวานเนี่ยก็จังไทยหมองเงี้ยรอดเลยเยี่ยนี้เธอก็จะพอในจังไทยยาพายนะหายาพายเดเยี่ยเดแล้วไม่เนี่ยเราเห็นนะขวานนี้ยุ่งแล้วเยอะถ้าตัวเชื่อปปานเนี่ยเราจะการเอกาได้เลยรวยจะการเอกาเนี่ยเลยเดเยี่ยเดอันนั้นจะที่ก็เห็นรัฐบาลของป่าก็จะกับเอกาดันเนี่ยเยี่ยเนี่ยล้อก็เลยอันนั้นเช็คกูเนี่ยอันนั้นนี่เช็คก็นี่เดียเนี่ยเดียนี่เช็คกูเช็คสิ่งที่เช็คกูนี่เช็คงานนั้นจะนี่งานเนี่ยเดียนายรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากุลป่าเดียเนี่ยถ้าก็แล้วบุญมิขังเลี้ยงเดียเนี่ยเดียประเทศจีนและคู่กันรอเนี่ยถ้าก็เหลืออายุมาคุยนะขอเนี่ยเราเลยเห็นนี่ถ้าการประธานาธิบดีสีจิ้งผิงหลี่ฉางหลี่เฉียงนะครับเห็นเนี่ยเราหลี่เฉียงนะครับนายกรัฐมนตรีถ้าการระบุมีของข้อแนะนายเจ้าเลอจี้และงานเห็นเนี่ยประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งจีนและงานเดียเนี่ยเดย์ถ้าการเห็นชูในยมยากันเนี่ยจะทันจังอ่ะเห็นเนี่ยแล้วถ้าการเออมาไม่นี่เอ็กเกอร์นะขวานเนี่ยอาเดือไทยมิขังข้อเนี่ยระบุมิขังพ่อป้านะขวานเนี่ยยี่นี่รู้ดูเลยไหมยี่เนี่ยจะมีแรงงานแล้วก็น่าฮู้บ้านเนี่ยไทยมิขังข้อเนี่ยระบุมิขังเหรอที่ขังรู้ว่าชอชอตาลาวลอยเนี่ยเออเช่งอาเช่โคจังละเมเดียเนี่ยเดออาเดือไทยมิขังพ่อป้าสัมภาขวานเนี่ยมีข่าวที่ปล่อยยี่เนี่ยระบุมิขังเลยแม่ยี่เนี่ยเราเธอจะขอรู้ว่าชอชอตาเลยก็ดูโลแล้วเราเลยเห็นนี่เธอมีเนี่ยเราเหงาเหงาปวดก็ดูนะขวานเนี่ยอาเดือนายกมตินายอนุทินชาญวิรากุลหอปะเลี้ยงง่ายเนี่ยเราไม่เนี่ยน่าบอกจะเลี้ยงอายามนะคืองานเดียเนี่ยเดี๋ยวขวานเนี่ยเหยื่อชัวปานเนี่ยขวานเนี่ย
有名牛，那一牛他吞住了呢，那有名就有名搞了会，好你让你吃了都，一牛，那他们呢，那他搞了养了会呢，那一牛的，你和我们弟他搞了不米行，了呢，那也就等那吞住了呢，不加了俺的了，那一牛，啊，这个那个，那那那必须比个嘞。也你啊咯，个对，你莫提一个呐，咯你啊哟，个那你莫提一个啦，那好呢，咯嘞也你，阿当贝碰啊的也，你啊的这个，那不米行，咯那他妈把那悄悄罗，亚力哥的阿当贝碰啊的，你莫提好啊，咯那阿鲁听唱比拉古阿巴，那的也你啊的，然后那好呢，他啊对，你莫提个么，个度咯也你这个一个，但那呢？比是比个嘞，也伢老那也牛，在提高个度好啊，路也牛提比阿爸买，么靠阿爸买要都买多啊，也伢老他个古天么，别达拉个搞老也牛，龙边呐，啊，拉跑来酷啊，也伢老很难看的乌鸡阿爸，到这个度啊，得也牛的乌鸡阿爸到这个度，咪呢？我那那米啊啦，也你啊那切出那米，老嘞也你米加多啦啊姐，也你啊老米加多啦呢不加也你，出来也许啦会有面你做噶，老也有面个西啊的也你的，大概你老嘞也你，这个地方办的超级好个，老也你大概米加呢比不是二代的道路，老也你你切是个，啊姐也你啊，老大概。比巴多耶咯也你有阿里维啦，好呢阿布切耶啦，咯阿布米亚杰阿的也你有的，那得那个那块呢阿亚阿多拍也你有阿老头个和湖南块呢米呢也你 ，TV 幺八麦么靠幺八麦也常听呢，也那还也好那块呢，也冇多也你有阿在那天巴里阿呢出去好冷啊也你有。他阿姐呢？咯，阿舅外呢？咪家他那吃卤啦呢？吃完羊他那里得了阿哩，来咯也牛。慢慢的那葫芦娃个搞，咯也牛。你阿爹他咪看了会的，他个和婆阿等白婆就拉啊，多拉在忙个啊，也牛胡巴也牛的参加那咯。上帝个怕勒苦，咯嘞也牛。后个那葫芦娃得得个肚咩也牛，只要把表个些阿个葫芦娃鸡巴胡嘛得多。老杜啊呢也你和你不会叫呼噜都老呢老也牛不叫出来也会不买的老阿亚嘎都拍个牛老的了也你那个买个跟你的牛个小的得了也牛阿伟阿亚嘎都拍老的也你那老也你用阿姐咪呢老出来也买接都来你牛老啊后个老后把老小啊老款呢做起好老也牛老我阿米阿婆比多伢伢啊，来老来也你，他们呢，老伊呢就切龙啊，那伊侬，他家闹呢，老米家呢比不呢，老那得咯，来老伊呢，原来那呢拉萨路得咯，来那好呢，老来也你，哎，他家他婆老伊呢，สำนักงานหลักประกันสุขภาพและคู่งานเถียนเนี่ยสปสชล้อเลยเนี่ยเนี่ยถึงก็เถียนนะตัวเด็กก็เลยเดือบทองอยู่นู้นเดือขอนี่จ่อและล้อเนี่ยบทองอยู่นู้นเดือนะขอนี่หัวล้อก็กอดดูแลนะเถระชะล่าอายามและสร้างงานเถียนเนี่ยเดการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคู่งานเถียนเนี่ยล้ออิสระเนี่ยเถระชะล่าเนี่ยมาลาสันเนี่ยนะล้อเนี่ยยาชิงาเดและล้อเลยเนี่ยชิซอยงาเดและล้อฮัลโหลซาดนาอกเกฮุยาจอขวเนี่ยดอเปเปเจลดัวอินเนลาซาอินยาแทเยเนี่ยเอลอตกามันเหมือนดาลาฮึกเกนี่แล้วเนี่ยนาลีเชนนี่เชสิลาลาฮึเดเยเนี่ยเดเฮียสดาติบามาจีอาเยเนี่ยลอมดอลาซาอินเนลอทีนี้เนี่ยมีจานะบีปูแต่มังอกเจกาโกดอลาเนแทลาชาลาเนลอก็ข้อมาอย่าละสังอะไรเหมือนเงินนำพัดแต่งยางอะไรแล้วนะขวัญเนี่ยเราเนี่ยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและขั้วเถอะสุดาจีบามาจีนี่ละสัญญาเดียเนี่ยเดียไอขวัญเนี่ยนาฬิกาสี่เช่นนี่ละตาและยังละเนี่ยละนะขวัญในโยฮันเนี่ยเธอการบัตรทองชมยหาจะดูอีเนี่ยอย่าละสัยอ่ะเดียเนี่ยเดียทีนี้เนี่ยเราเนี่ยเหรอฮัลโหลเอ็กเนี่ยมันยังเนี่ยเหรอการก่อนเนี่ยตัดเลยนี่นุ่มเนี่ยมีอะไรนะขอนี่แล้วเลยอย่างนี้
เธอเนี่ยยูฮานเนจุดตัวยังทำยังบ้าหาจารวะเราบัตรหาจารวะมายาจอดคนเนี่ยมีงานจ้องอันเนี่ยนะฮิบะชมยังแม่ฟ้าหลวงพ่อป้าจานเนี่ยเราเนี่ยจีมาจีแล้วเนี่ยเราชมยังแม่ฟ้าหลวงพ่อป้าจานเนี่ยเห็นยุ่งเบอร์ฮิบะกูเทงเมจอนเนี่ยงั้นจำจากขอตัวเอเล่แล้วเราน่าบัตรนะฮิบะหลวงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงพ่อป้าจานเธอเนี่ยไอ้คนเนี่ยยุ่งมาตัวฮิบะกูเทงเมจอนเนี่ยงั้นจำจากขอตัวหลวงช่วยยาเหรอแล้วก็เนี่ยจีเปล่าจีดอลล่าแล้วแม่เนี่ยเย่เนี่ยแล้วเฮตินาเกล้าเงี้ยแล้วอีสานีมาล้างเงี้ยนะเฮียบักุเทมจอมินะแล้วเฮียอีมาสามัญเลยจากพี่เอ็มยันนี่จีงาเลยแล้วเนี่ยบัตรทองของฮิบบะแม่ฟันหลวงจะยาเลยแล้วเนี่ยเฮียจากยี่จ้าเหรอทุนันน้ำมาจีบบ่แล้วเนี่ยทุนันน้ำมาพิบบ่แล้วอย่าพลาหุมาเย่จานเนี่ยแล้วไอ้คนนี้เฮตินาเกล้าเงี้ยแล้วเย่เนี่ยทีนั้นก็แล้วเงี้ยเราอีสานีน่ารักเงี้ยเจ๊แล้วเราเลยนี่กำกันเนี่ยยาลาน่าหรือว่าจีจะเนี่ยเปล่าขวางเงี้ยเงี้ยเราอุมาอยากแปลงเงี้ยเจ๊หัวยาจ้องเงี้ยเจ๊อาเมื่อเช้าเนี่ยจีเงี้ยเจ๊แล้วโดนละเงี้ยเราเลยเงี้ยเหรออาดัมเบตียาเราหัวยาโยมันเนี่ยชอบบ้ากันเราเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและขั้วเท่า

0: Hasta nada, lo y ni pone bien a jada, ya te bium de ni de la chaja gaja bium na, lo y ni ado mola, ne cha, la cha, y ni a lo ya na ha yo do, yoga, na lu we de ni o, ega, lo y ni a cha pone bien a jada, ni a lo y ni te ga y ni de ni a chon la ga, jone o hojo lu made me mi anina jone a.สติกเกอร์บีอันเนี่ยล่ะเราอีกนึงมาช่วยเนี่ยล่ะกดไลค์เนี่ยล่ะเราเลยนี่โยกหันรู้ว่าก็เราหือมาอีกนี่เราถือกับเฟซบุ๊กไปเนี่ยนะหารู้ไงเราเลยนี่นั่นมาข้อไปเนี่ยนะหารู้ขอนี้เจ้าดูเราอีกเนี่ยมาข้อไปนะเธอหน้ามากามาละงาละกามังขากานะหาเกินยาแม่เนี่ยนี่เมียจะมีขอนี้นะหาเจ้าดูเราเลยดูทำมาเด็ดที่เขาเลยเจ้าดามาอีกเนี่ยเชื่อว่าดังเบียยามาคุยนะขอเนี่ยถือกับอันเดือนนี้มันเตียก็กอลูแล้วเราเลยเห็นนี่จะกะเอกะด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกามาเดี๋ยวเนี่ยเธอแต่มาเงื่อล้อเธอก็กูเทมละคุยตัวเด็กก็ดูล้อมีจ่าดูล้านเนี่ยมีจ่าปีจ่าเนี่ยเราเนี่ยจะมีอะไรเดือนเนี่ยน้าเนี่ยชิงอ่ะเดี๋ยวเราเลยนี่เธอไม่เนี่ยเหรอก็เกลียวคนจอนนั่นละคุยเราเนี่ยอย่าเจมาเจงเนี่ยที่นั่งกลางเนี่ยล้อเธอมีจ่าหุ่มมาดูล้านก็มีจาหุ่มมาปีจ่าก็อยู่อ่ะเหรอก็อย่าจอนนะอย่าจอนเนี่ยจะพอจะดูเลยเนี่ยผ่านงานเลยแล้วอายุชอบานเนี่ยผ่านงานเลยแล้วยุ่งจากการเอกการเนี่ยบิสิบิการมาดีที่มันเหรอก็เกลียวคนจอนเนาะเราชอบเนี่ยนะฮะยาเตะเดียเยอะตัวก็จะก่อนหน้าล้อก็งานก็ก็เริ่มถ่ายพัฒนาเอกการดังนั้นเนี่ยเนี่ยล้อแล้วทำมาปะล้อยนี่ก็บีมือจากก็ดูเดแล้วทีมพัฒนาอย่างง่ายเนี่ยล้อเหรอก็มือก็ดูนะขอเนี่ยแล้วเราอสมอลเวก็บีมง่ายขอเนี่ยตาแล้วขอโทรศัพท์มอลรถตาแล้วบีมแล้วขอเนี่ยมันเงื่อนง่ายเนี่ยแล้วเธอก็อาสาพยาบาลชุมชนและคู่เธอเกิดเจียเนี่ยแล้วเกิดพ่อเนี่ยช่วยไม่บิดอ่อนยามาเดและโทรศัพท์งานเธอเนี่ยอาสาพยาบาลชุมชนและเธอนะขอเนี่ยแล้วเลยเนี่ยอสมอลไปเนี่ยเธอขอรู้ว่ากูเนี่ยแล้วเราพอสตและเราเนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วคู่เธอเนี่ยเราอัดหูเบอร์เบอร์ดูมาเบอร์อนามัยแล้วคู่แม่เราเนี่ยนี้เออที่เขารู้ว่ากูเนี่ยกับมือเจชอบหมอเดินบีชอบบาอย่างเรานักก็อย่าเดินบีชอบบาเลยก็ดูเดและงานเธอเนี่ยเราช่วยไม่เป็นอ้อแม่เดียเนี่ยเดียเจอแล้วเงี้ยเราเลยเนี่ยอันนั้นเชื่อซุ่มเงี้ยเนี่ยเราช่วยไม่เป็นการสมัครและคู่งานเราเนี่ยอันนั้นเชื่อซุ่มเนี่ยนี่เชื่อเสียงกันนี่ง่ายเทียเนี่ยเราถือก็ช่วยไม่เป็นอ้อนาเดียเนี่ยเดียเธออยู่หาผู้ละคืออยู่หาตำบลละคือกับบีมดามาเจียเนี่ยล้อน่าชอบเชื่อก็ดูแล้วช่วยไม่เห็นเงินเราเป็นอ้อนะชอบเชื่อช่วยไม่ดองเลยอยู่หาเราหรือแล้วยาขวานี่มันง่ายเนี่ยอย่ามาอย่าเชื่อดูง่ายเราเลยนี่ชอบเชื่อก็ดูนะขวานี่อันนั้นสมานี่อันนั้นช่วยบาลาเยี่ยเสียงเจเดียเนี่ยเดียนะช่วยแม่จัดเราเลยก็ดูนะขอเนี่ยอันนติบาลาหัวเสียงเราเนี่ยสู้ยาง่ายเลยแล้วเราเชื่อดูเดียเนี่ยเดียนะช่วยแม่ดูเลยเนี่ยเหรอยาง่ายเดียเลยดูเลยนะเราเนี่ยแต่ก็ยอมมาเนี่ยแหละมันเท่าอยู่สุดก็ยอมจ่ายยาเย่เนี่ยหลักสูตรอาสาพยาบาลและคู่เธอเราเลยเนี่ยน่าจะจีกันนะขวัญเองก็บีมเลี้ยงงานในส่วนงานในเอกรวยลอยเนี่ยอยู่หาผู้ละคืออยู่หาอำเภออยู่หาตำบลละคือก็บีมเลี้ยงงานเดียเนี่ยเดียถ้าก็อสมเนี่ยที่เขาลูกกลุ่มล่อถ้าก็เนี่ยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละคือตัวเนี่ยที่เขาลูกกลุ่มเนี่ยก็บีมเลี้ยงงานเดียเนี่ยเดียบาลานซ์เพื่อแต่มางานเนี่ยแล้วบาลานซ์เพื่อเราทีมืองาผ้าบางบีมาเจ็บอะไรที่เสียก็ดูเราเลยนี้ถึงมิเนะเราเนี่ยยุ่งอาชัวมาขาเราอยู่หาผู้เราคุยจ้อเนี่ยเขาก็พอกาหมอบเนี่ยเลยปีนี้เตี๋ยละตาจอจีมาเลยเลยนะขอเนี่ยชมยอดอ่อนเนี่ยไม่เดียเนี่ยเดียมิเนะเขาหน้าขอเนี่ยเนี่ยที่อันน่าชมหมอฮอลล์แล้วฮอปาโลยังฮอลล์นักก็น่าเดือดฮอลล์พ่อปาโลเลยน่าหนึ่งมาเกลือเนี่ยหมอบเนี่ยเลยแล้วเราเนี่ยบลัชเพจจบไปส่งอันนี้เกลือแล้วที่มึงอาภาบางชอบบากเกิดมาเจเยเนี่ยไทยมีคนเดินเนี่ยก็ดูนะขอเนี่ยสีผ้าหนียาตางาเช็กโกอ่ะกึกเกอมาเดแล้วงาเทียเนี่ยเดทำไมเนี่ยล้อย้อนคนในที่อ่ะหมดเมียเดแล้วนะขอเนี่ยแต่ก็ชมยอดอ่อนหยาไม่เดเยเนี่ยเดสมัครล้อเยเนี่ยก็สมัครเออเธอ Jonya mede ye nyo de lejaga ega da nene bisi bigale ye nya tia na lo nyim so ga ya ga na a le nga kho ni ummo mia ju ju ya ja le le lo si nya mo na lo nyo nga jo pholo a yi mi do ho pa lo le lo nyo na ga ho pa ne kho ni na ha o le ne nge chong le nya ma ngo na kho de te ga facebook ho pa ne kho nya lo na ha o le ne kho nya nge chong le nya me de ye nyo de I mean, I heard now hot near lawyer near to Galata open a journal layer lawyer near Gabi Mojaga to the letting Pajanga de la Jaga Ega than any bishop be gale de ye near the Nasa Sayer Gaka law. Nims our Gajaga Ega than near her ye near Rotabahopa lawyer near to Gayo Hau Gayo Hau Mo de Roy near Jemajing a law, a cafe on Dupom Olo, the lawyer near Mona Connect of French Hile Quarter to Ga. Ga mode langane ye ni yo ha ja mode lo le ye ni thaga la thama pa ga du na kho ni lo le ye ni lo tat pho pa ne lo ye ni ala ti kho lo ta ne ye ni hlo bi mo ja je ye ni lo ta me kho lo ye me lo ta me kho ma ina ba cho we go la kho la umyo on du le da mena ye ni lo ta ho pa le on de khoni da mo na khoni cho ha we go le on lo ni on le de khoni da le me lo ni na he nyum ho go on le go le on le de ho lo mo na lo ta wa pa cho ba ne de le tro ka nga the ye ya lo te ti mu ba ma je ni cho ba ne ma je ti pa le ye ka lo je ma je nge ho go lo ta la kho myo le mo mi a le lo ye ni o a lo ko ta le ho myo on le mo mi a le le na kho ni a ye je ma je nge go myo on pe ye je na ru ka nge lo ni mu ba ji na la ta ba pa ti mu ba do na ma je de ti a nga che bi mu le ka nga lo ni a kho le ti mu ba ta ma cho ba je ne nga ye ni a lo su mu e mu nga mu pe kho ni a lo ti mu ba ta cho ba ne nga de ye ni a de na ti mu ba ta cho ba ne ta ma nge lo ho go me kho lo ta la kho myo bi on nya du le hum tha ne o ne lo ni o bala ko xie ge ni bala xi pe he ge ka chao le kong a le ni o me on du pe he ti bai ma bi ji ne cho ba ne je ye nya bala ko xie ge ni lo ye nya kho ni a xiu nga ne ge ma lo a franchise le te na kho ni a lo ye nya a cho ne jo ta lo le ni a du kho ni a he lo jo mo mya ti le a kho ni yo ha mo do ne jo le nga lo ne ni franchise lo ye je ma je nge ta ta ga yo mane le mtha je lo ho ja du lo lo lo ni nga kho ni ho ja du yo mane jo lo jo mo kho ni nga a chone ma jo ni nga tia te ru ne jo le mo nya le a kho ni a chone jo tha lo a chone ha jo lo ya jo a de ye ni de fe cha le ku mi ne lo ni yo thu mi ne lo ye ni yo ho lo yo ha mo do ne yo ho lo jo ne yo yo so ge mo mi a lo ta la kho me kho la kho na de le na kho ni a ta ga to kon cha ta ne cho me do ni ya me de ye ni de ti mu a ko ni ho lo bi mya ga du jan ma de le tu ro ka nga the ye ni de ti mi ne lo ye ni ga ko ho ko lo yo na lu ho ga na ma che si nya la mo mya le na ho ne tho ga i te ne la ho le on ne lo le ye ni website lo ye ni google ba le on ne la bo le ye nya thai choi thai franchise la bo on le de ye ni de na tho ga le on ne cho myo the only thai nya me ye ni de na yo ma cho che do nga ne ye ni lo ye nyo te a so ma kha lo yo ma ne cho che do ne yang a de le na khone la ta ba pa ne ko ka thum jang ga ya ke na ne me na me de ye nyo de na do to lu lo nim so ga ye ni ne thon ju ne lo de ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye nyo ye nyo ya m ho na kho ne a lo che pe ma pa bi ang a ye ne ga ye nyo lo a ye cha ga bi na ha da ho de te mi ne a ya ma je la ho hm lo aye cha ga hm pho bi na ha da ne lo ayam ji na kho ne go i ma ye nya do a wo ne cha nga de yo na lu go la hm ma ye nyo yo no yo ti kho lo pa thon jo la ma de go i ma de u do tha ma
1: na do yo je nga ha ti ga la yo je sa ma ma bo mo jo nga jo su lo che ma no a bo de ga she lu a bu do sa ja nyu ti

Agindalo Ajisha Dashanga Hajinida Jangamu Pelao.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านสนาเกตาชากันเลยนี้สปสชมาเจอตาชาเหียปุ๋ยเซบ่ายช้าเพื่อบัตรเลยมากว่าซาเลอร์ทศิสระแล้วเพื่อบัตรตาชากันเลยเลออันนาสเปอร์เตอแต่สกอร์ดอกสิสระดอกคือเธอแต่ยาบลากีตาชามโยตมโยเกตมโยเกมีแวเซคือกันเลยแล้วก็จ่าดาแวเซคือกันเลยแล้วอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไถ่ตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกตมีเกเนี่ยล้อซีกว่าอาร์ทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม0532853555สายด่วนกมทู1600ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกกับก็กระเดียก่อนนี่ล
8: ้อดอปูแวปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053276068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะหลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสุอะเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสุมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออ
1: ัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสุมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดอบแวมือกาพาติพือพีก็กะเนาะบาตกอลอซาเดยาพอมลาวรัญญาไฟไพโรดแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะวิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสก็ลอซาดีอีตาเชอร์เกตอก็มือชีก็หาก็คอควินาริและติเลอร์อานาริติชีฮาลคอปานีคือนาริและติเลอร์นินาริเนาะกันนาดับเพื่อกอดับกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลิกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์วิทยุเลพับบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KHZ โอเคสกาลาซาดีโทรศัพท์ตัวเดือดตัวจบกระเซปเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ053-276-007วายเซอร์ขีนุ้ยคือปาปานุ้ยเนาะจะนี่ยังหรอคะวิสจูเนาะก็หรือกระทาแซดเปอร์เปิดทอมุ่นเนาะเนาะดิซอมแล้วก็ภูมิแพ้จะป้อมเหมือเดอที่จะรอเกิดแต่ตามอเพียกระตาเมื่อจะเกิดแต่ตากระเจาะตากูบากกูเซเนาะดิซอเกิดต่อผาดีดิจะรอเลยกันเลยแอดก็เกิดโดกันนาตาซาวีปอลเลอร์เบลหรือโพธาโพเกิดโดกันนาเซเนาะตาเชกต่อเตอร์นาเรตปุอีเนาะทุกคนนี่เที่ยวแค่กอก้าและสตาเปอร์อีและกันหนักกว่าตาซาวีเตอร์เพลกิเพลเนาะหากีกันนาดอตากระเจาะตาบ้าบ่าให้ขอดเนาะ

Kitali tasawi nomu kho to do to cho la sa de do we no mu ga le no o le me yang ha no ta da sa ni kho ni hi ni me bo thora sap ni pha yi le no se le se kwe no kwe kha ni no ta blu do we no ni sa ne o ke se ko la sa de pra ba lan ta mo to do to cho pra o ba la te te ta kli ga no je te ta no wa o pu la pu la no mu ja te da to pra ya ku nya le ya je te bo thora sa ne ki blo no kwe kha klu no ta blu le thora sa o pra no lo ga te da se to ni sa pa yi le no bo thora sa le wi ti yu klu lo sa wa ta che mai te to i no to do to cho la sa pa yi no ta sa wi ke to nya se plu ne no คือกันนาตาสวีเดอร์จะเกิดกว่าฮักคืนนะเนาะดินเนจันนี่ฮักเกิดกันนาดอกว่าตาเกิดจอตาบอบบ่าอีคันนี่อาแกดิซอลเลอร์ปลามาเอิมมาซอลละซ้ำจ่าแกปลาเลอร์ดิซอลปกอดาไปเอปกุยหลอซอลกาดอมโมวาเนาะตาเปิดดิปดอมตอนนี้เนาะอาก็ว่าดาอามีเดคันนี่วงจรความรุนแรงเนาะทำไมเหยื่อถึงออกจากกับดักไม่ได้แต่ใครนี่เขาเป็นเยอะเลยบาเชเล่เนาะตามาเอิมมาซอลโทต่อหลอซอลนี่บาลาเดิมอามาหลอซอลวีฮาเกะเกหลอซอลวีมาเลยมาเกเดิมมาเอิมมาซอลหลอซอลดีแต่ใครนี่พี่ปามากว่าเวดาเนาะดิซอลปูขี่ปาปรับพลาลอวิดีโอนะคะปะพกควาดกาเนาะอามาเอิมมาซอปะบักก็เลิกจะแหละอาทิตย์นี้ทบเขาดิเนาะก็เลิกตัดดอนนี่กะอาตัดดอนนี่เดิมดิซอโทต่อเวดาเนาะทีลอติลอแชตุเริ่มปะพอมือเนี่ยบัตที่บัตโดลูซีลาซีจันเนี่ยเนาะดิเนจันนี่เดิมแต่ใครนี่ไปแฮกมากกว่าเวลาก็ดาเลวงจรความรุนแรงแต่มาเอือซาดตามาเอือหลอซาดะไคอีเนาะโทต่อหลอซาดะไคเนี่ยเฮเวดาเริ่มบาลาตาโชมิโชโมเจเนาะดิซอลเลอร์อาตุคูนี้เนาะตาลับเปิดโทนี้เฮเวดาเริ่มปะพอมือเดือบปะพอคว้าเนาะปะพอมือเดือบปะพอคว้านี่ดิซอมสู่อือซาอือหลอซาซาอือเลอร์ปะพอมือคว้าปะพอคว้าคว้าเนาะเกิมแลตุดโตโจปะกะคือเนาะวีบาลาเตมาสู่มาซาดิซอลลอดิซอลเลญาเฮตุดโตโจลซาอะโตคูนีเนาะเดเอกุยลซาเฮมอนึกก็ออดจะลอนึกก็มาจะลอเนาะตุเลยิถอยจิถอยจะปอกกว่าลซาแมเลตึกะชมหมดไว้แต่จะตุเลแก้เกดิซอก็ดับความเครียดเนาะดินิจาเดไคอีเนบากาเตวดา

kể từ lơ ta cái tàu khăn này đi té đi mà bây giờ xa nó từ từ lơ nó từ lơ mà ư mà sao là xa từ lơ mà ư mà sao là xa lệ từ lơ mẹ su mẹ sa bà thi bà đô lô yò bà thi bà đô hòa nó và coi thọ lư thọ la cho này nó đi so bà đô thô bà đô thọ nó vì thô thọ là xa vì từ lơ xa khí lọ nó xa khí lọ bà lơ đi so อามาเออมาซอโทษต่อตากันเด้อมาสู่มาซาตัวกิตาเกย่อเกย่อเนาะตัวกิตาเกย่อเกย่อเฮวิซาจูตาเนาะเฮวิซาจูวิซาจูเลยซามาเออมาซอนาดินีเนาะมุจจาตาใครนั่นสิเนี่ยตาขอที่คอโลนี่เฮเลตาเอตากุยเลยยาจิฮิลอนานี่หรอมุจจาอามียาจาวิเตกิลอซาเกย่อเกย่อตือเลยฮาเกตโดกโตโจลอซาเนี่ยวิมาเลมาเกฮาเกเราจะเจอลอตึกวอริซาจิเตเนี่ยอะตัวขอเด้อชมหมดที่ซอปฏิเอวะชมหมดที่ซออัตตบาสุบาซาวีคือสุขซาคือสุขซาวีโทตละซาดอนับปลาพลาลอตาเกโตวีโทตละซาวีโทตละซาวีสุคลิซาคลิฮาเกโตโดโตโจละซาตุเลดีอีบากันเนและตุเลบัติบาโดนันนาโอเจเนสิญาตะคะเนดิเนจานีนอตาเลเปบาฮาคือสุกอจละซาเนาะตะคะเนบาลาโอสกอละซาเมตเซรตบาโอละบาเมจาบากะแทจิตปวยเมจาซาเอดิอากะจาเอซาดิเนาะดิเนจานี่เดิมเนบาชมูเนาะชมูระไคเนวีกะตตึตโตทีละซาเกเนาะกว่าตะแคแม่ตะเปวาเนาะแม่ตะเปแม่มาเอละซาตึลอะตานันนาบาลานี่มึงชมซามาตมาตปอราบากะเนตึลแม่คลิตลาแม่คลิตชาและตื้อเลือดจูชาขอชามตอนนี้เนาะอีกใครเด็กคือตาตัวเจอมาเจอเซเนาะบาลานี่นึกจ่าดิซอบกามาเออมาซอนันเนี่ยนึกจะมีอุดระว่าเกล็ดคือเถ้าโอ้เนาะโทรศัพท์แรกคือตาตัวเจอมาเจอเลยเยสาสายด่วน191เนาะเลยเบอร์โทรศัพท์ด้านเลือดสายด่วน1330เนาะแต่ก็มีก็จ่าพอก้อยดาเริ่มตามาเออมาซอนแล้วซะเนี่ยตื้อเกียร์เมื่อจ่าบาลานี่โอ้ถอดเดอร์ไปรูปไปเอปักกุ้ยเนี่ยเนาะดิซอบพอมือมาเออพอคว้าพอความมาเออพอความเขาโอ้ยดักขึ้นเลยนอดิซอดินีนอปพัดดมมาเออประสบกว่าเดี๋ยวดินีจ้านี่แต่เลิกอักก็ว่าด่าความรุนแรงเลยโยจอดแต่ก็ว่าด่าเนี่ยอาแก่ตามาเออมาซอลซาตาโทต่อลซาเนี่ยตื่นกี่วะเรย์ก็ตื่นมันเอามาสุคลีซาคลีสุเรซาเรย์แต่และมีแล้วจ้าเลิกเตอร์สิญานาเปิดโตลซาตาตะเปียดเอาอุจจุลซาโชวีก็ดอนสูไม่คลีซาไม่คลีแฮตแต่กิลซาเกยอกเกยอแต่เลิกแต่ขอที่คอโลแต่ใครมาซาดิจะแลอันมาเกลกีดีเสียเกลกีกยอกยอเฮ้ยนอเรื่องเนื้อทุนตอลซาเนาะดิเนจ้าเนี่ยตัวนี้เฮเตบาคาเดอตามาเออมาซอลซาความรุนแรงเนี่ยบาลานุชมุซาตบานะเมียทูตอลซาแกดอมูวาลซาดิจลอเอกิลซาเมจาอับลออับลออัลลาอัลลาเนี่ยบาเปญยอดกาเนี่ยสูซาเดอตมือตึกิโอเจวีเลติเลอตาโอชูคลีเดกีวาเซจีนอดิเนจ้าเนี่ยนอตทีลซาเลกาโตกอดีเดแตจูเน็กเล่บอกว่าดัตเตสโตเตสโซลซากว่าช่วยสกอตจูลซาจานี่เนาะอีกค่ะเดอเฮเตบอบาสิญญาคืนหน้าโอเวดาเปรย์อีกันนาดอกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลเนาะ

0: นะคนโดยเฉพาะแฟนออทิมิกก็ไม่มันแต่สาดินิตาไม่ต้องมีเฉพาะแฟนก็ได้เช่นมันจะนับเอาบางมีอันบัดที่เป็นแล้วนั้นดูไม่เฉพาะแฟนแต่เฉพาะแฟนนี่ได้เล็บเลลี่อะพูดเล็บเลลี่ประมาณว่าได้พูดว่าพูดมาบันเนาะก็จะบันเนาะก็ได้แก่กิจปามานี่ละเล็บเลลี่ก็ตัวก็ได้คนที่ได้เล็บเลแล้วเพลือกตัวนี้มาข้างเรื่องบทสู้เราเด็กครูมาข้างบทสู้เด็กครูได้บทสู้เราทีเล็กครูครูน้องบุ้ยครูน้องบุ้ยได้มีสักพอคลอนนั่งเล่นยันตาห้าวเล็กสิบเดียวขัดทีเด็กเมื่อคลอนนั่งเด็กไปทีเด็กไปฮีออกไปแต่เวลาได้ฮะครูนั้นกันนู้นดีเด็ดจันนอนบันชาเสียสิญญาเสด็จเสด็จแต่เหี้ยพอดีแต่จุกจื้อทำไมอาศัยผู้ชายจิกาไม่เชื่อจะทุบเลยดอกเลี้ยจิตตาเราใส่แต่หนูพูดเสียว่าเสียหนูไม่รู้จิตตาหนาหนาตาใครจีเดจีอะรู้แต่อาชามมั้งแต่เดี๋ยวนุ่ยเดี๋ยวขลังสันนุ่ยเลยทุกเรื่องเดี๋ยวจะได้ดีบอสโอ้ขวบจะสิ่งยังไงก็รู้อันนี้เจี๋ยพันนิพัสสันลาสันมุนิมุสันเนี่ยบัจจิตาลาสะเราได้จีลิมัยมือตีตัดดีขัดดีใช่ถูกรู้หัวตัวดอลล่าไม่ยาชิเกติดาวิดังคลีเล่ล็อกจีน่าฮาร์เซเดจีละจีคุยทันเนี่ยคุยไม่มุ่งหน่อมจีตัดอาเดตุระตัดดีขัดดีเชตุโลไม่ยาชิเกติดาวิดังคาราที่มาตุกุตุบะดาคลีนันนี่กว่าล็อกใจได้วันนั้นมุ่งหน่อที่แค่เราคอยไปที่จุดเนี่ยดูไม่จิ๋นละแต่จะจิ๋นละสักจะจิ๋นมาแล้วเราตีตัดดีขอดดีโลมันไม่ยันดีได้เอ๊ะแต่ขาดได้แต่ป่ะมาสิเลยโอ้เลยยันดีได้หรือไม่ได้แต่ป่ะจิ๋นแก่เลยจิ๋นแต่ป่ะคอยพัฒนาแต่ละวันล็อกตัวสุขว่าขบุกกะแต่เวลามาครูตึ้งแต่ได้ครูพัฒน์สิคือตึ้ง
1: เล็บเลนี่ก็แต่เลือกแก้ปัญญาเนี่ยพอสับกัดเต้ากัดเต้าเลยพอออกที่เนี่ยพอตัดที่พอออกก่อนเลยพอตัดก่อนพอออกปัญญาเนี่ยพอแบบตัดคุยพอออกเดนเนี่ยพอแบบตัดเล่อันนี้เวทที่ก่อนพอแบบเมตุเนี่ยปลายอยู่พอเมตุพอสับกัดมาเลยพอมาเนี
2: ่
1: ยแก้ดอกทัดเต้าดูแล้วก็ฮีฮีแค่ก็แล้วก็ฮอกฮอกแค่แล้วก็ฮีก็ตอนนี้เจ้แล้วก็ฮอกตอนนี้เจ้ก็ตอนไม่เสพมุตุเกบุเกกับเบอันนี้ท่าสับกันเลยเมื่อเราแต่งก็เลยพัตุกับก้าเดบอสเดทุกคนเนี่ยอากาศท่าทุกสิ่งอากาศดีแต่ละสิวาเล็บลูกก็ฮักเกนพงตาพอได้เลยเช่าโลพอมีจะเรียบบุหอดกี้โมบุนนปามีบุนเด็กลูกได้โชว์กว่ากี่กว่าจะเรียบบุบุนนมีเด็กลูกละนมีเลวีเดสเปอร์จะมีเลวีเดสเปอร์นอเล็กที่ตัวละจะเล็กที่ตัวละอเล็กหมดเด็กปัดเด็กนมมุตโตนินาเนสาวเลนตากาจะมมุตโตนิซาอเดปากูเดปากาเราพักูเราพักานึกคนพ่อแม่ติดชั
2: ่วอ๋อไอ้ยาพอเชื่อแล้วสักวิกกี่ด
1: อกวันนี้อาเวสิงห์เราจะแต่เช้าคู่ขวานี่สิงห์แต่ละข้าเขาไปแต่จอกขี้เราเดี๋ยวก็พ่อแม่เราเฟ้อฟันมั้งแต่ละเช้าคู่ขวบูตุมาชื่อเมว่าแกนิโมเจอเช้าคู่ขวชื่อทบามันโมชื่อจะขอกาแต่ละแต่ดอสก้าสาวเวทอเชอร์นุบากุบุลินคลาวิลเลนคลาจิโกกูนุบัตเทกุโตดูกุโตดูจากเทท่าเทมีพัลเลวาเซ Tatine palere re, nimba ple legme, legme jaswe vapra, nimba lu tlile soka. Tlile soka je pa lu, nimba du silu bobo tu, silu bobo jago du, nabu cha teda su. Silu na tena du cha, nimba thadi chala pa. Chala pa cha thadi, me tila pa bag mi. Make me tila me se, ogele me na pa ge. Make me tila go go, no pa me mi masulo. Make me tiko tini, ichi te ti cha se muki. Ame te, cha tli cha pu gare po zo, se muki le tile no.
2: Ni a pa mudo pa kwa ni ka?
1: U za kwa kwa ni, gaflo gaflo. Ane se muki le tile no, ane ne muki kwa da kai, isa go pa me le fa fa ni. Ni la te ane se muki le tile.
2: Me ya. Se me kile tile noe. Mille se mille di sa sele.

0: Holy Jehovah, they play, they play, dans le nombre d'autres.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้าน นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่งซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
9: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: โอโบดาจ้า
1: โอเมชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
0: ย่อซง
3: อุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ
9: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
10: ็พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053 276068และ092 246 8579

เมื่อเฮาไปมีเงินแต่ในคงกลางลงไงเฮาอ่ำโกตายเผื่อเฮามีเงินน้ำนำมาไหนซ้ำโกตายค่ะว่าเมื่อไปมีเงินแต่กินจังหือก็หวานนั่งจังหือก็หลับกล้วยกะเผื่อเฮามีเงินค่ะน้ำมานั่งก่อนฮับรับลีลีนอเฮือนในเฮือนคัดกัดซอหวยใหญ่หวยล้มเลี้ยงป้าหมาโมหงลูกกรงเซจางลูกเลี้ยงไว้นำน้ำแค่นั้นอยู่ก็ใจย่างไปไข่นิ้มเยมีเงินน้ำเยเลยไม่ใจน้ำป้องสารถูกไหนย้อนก่อเงินคำเสเปินจังมาหลักมาโขนป้องสารถูกไหนอาสังมันจังลูกซึ่งต้องอยู่เงินคำไหนเมื่อไปนี่ก่อไรตุกข้ามีมาเหยาก่อไรตุกข้าจำมันแน่อันใจรัตนาอันแจกจ่างรัตนาอันแจกจ่างอันจางไรปึ้งอินเสปันตั้งเสื้อเย็นในเป็นพระรายัตนาร้านรัตนาสังขารรัตนาสามเจ้านั่นก็ขยาว

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะตั้งเซงกูก็กูก้นค่ะทบกันที่ในตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476กี่แล้วเฮิร์สค่ะสวทลูกที่ไหลมาลาเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเนาะมันก็เป็นจื้อมันอ่ะก็เดี๋ยวลูกมาดีตัวเต็มเต็มมันว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่นะคะเพื่อเป็นภายใต้ก็ฮงปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่คลื่นอีสังลาเป็น AM ฮะเป็น FM เป็นอืมใจ FM ค่ะเป็น AM ค่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั่นค่ะถอมไว้ตั้งเรดิโอออมล้มถอมไว้ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยไล่ตั้งไลฟ์ TikTok เฮาค่ะถอมเสียงตุ้ยเงาหางเสียงถอนไปตั้งออนไลน์และถอนไปตั้งออมล้มเรดิโอจังหนังไหนคะห้องปล่อยเสียงที่เขาคาที่ปีโมเขานุ่นอยู่ในมีอยู่4ห้องปล่อยเสียงจอมกันในค่ะเนาะ4ห้องปล่อยเสียงมีตีหลักพองหลานใน1เดเป็นF เดเป็นมีสังพองในมี4ห้องปล่อยเสียงค่ะเนาะที่เขาคาในค่ะเนาะอยู่จอมกันก้นเหตุการณ์อยู่ที่ไผห้องปล่อยเสียงมีอยู่30ปลายก็และอยู่ที่เงาหางเสียง NBT นัดอยู่ที่ตั้งมถมกันมีปากปลายจําซั่นในค่ะพี่น้องเขาในที่ในคนใต้มีหลายก็ตอนแต่ห้องไหวเสียงมีขาก็เลี้ยวยังก็มีเจ้าเคยอยู่เจ้าเจ้าเคยจำกันอันเจ้าเคยเมียนในอําไปอําไป อําไปเลยมาตึกกบว่าคนมันคนอันก็เก่านั้นเสียงกำสุดมุนกว่าเย่าจังไหนคะอันไหนก็มาหมอกละถึงเฮก็ยังตึกปืนเผาจ้อมหาผู้ปืนเผาภายภาษาเมียนอํานั้นก็เย่าอันเนาะค่ะฮู้จักกันนั่นอยู่ในก็บ่ว่าพลอยเลยฮู้จักพาเลาฮู้จักก้นอันเป็นเมียดในก็มาหมอกลัดถึงกันไล่ยังก็ให้มาสมัครให้มาลงการตีในไล่ในนั่นค่ะการตอบแดนก็ตีเตะเอาตีหมื่นปลายในค่ะเนาะยังก็เหตุการณ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เลยเข้าเวียนในก็วันเสาร์อาทิตย์จำได้ไหมอันนี้เตะเตะนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็คือเอาตีจันทานการเห็นอยู่ตีจันม่อหกม่อหกขึ้นกว่าจำเจ้าหนังไหนค่ะในก็เอามาฝากตอนจุถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาเจิ้งหนังไหนคะเนาะมีอยู่4ห้องปล่อยเสียงแต่เป็น FM 2ห้องปล่อยเสียง AM 2ห้องปล่อยเสียงค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับไปลองปืนหูตั้งหันมีปลาดังผายดังหาบการคุณเขามาหุ้มจัดรายการมาหนังรายการผู้ว่าพบประชาชนถึงเสนอหนังในปืนหูตั้งหันและผายประกันสังคมผายสถานการงานปืนมาหุ้มจัดรายการค่ะแล้วก็โยกอมีเทียง FM 98.0 MHz นะคะอันนี้ก็ดีเป็นลองรายการไผ่เพ่งความไผ่ปืนหูตั้งหันโยกอไผ่ดังภาษาอังกฤษเขาจําชื่อหนังไหนคะก็ติมีติในค่ะโยกอติมีป้าเทียงนะคะพี่น้องเฮาเขาเตมีป้าเทียง AM 639 kHz นะคะโยกอ AM1476กิโลเฮิรตซ์อันเป็นห้องปล่อยเสียงเจ้าคือในจังหนังในค่ะเนาะมี4ห้องปล่อยเสียงจอมกันที่ในอันนี้ก็เอามาต่อไต่ใครนี้ปันในตอนการพี่น้องของเขากูก็กูก้นในนั่นค่ะสังว่าผู้เหลือเผอมีลูกมีหลานอํานั้นก็ผู้เหลือเผอยังตึงมีอายุศักดิ์ที่ยังตึงเป็นพ้องเข้าที่เหตุการณ์อะไรอยู่นั่นในนั่นค่ะเนาะก็คัดเจอหางเฮียนกันไว้ถ้าอีดมาปิหมู่เขานนก็ดีเดสุดเดียวเดสุดเดียวจังหือล่ะสังเจอว่าอํารู้หายตายกว่าเฮอํานั้นก็บ่อสักถึง60มานั่นนี่ก็เตไหลลงการเหย่าเอาเป็นเสียนเหย่านั่นค่ะเนาะอย่างนั้นแหละบ่ว่าผู้หลักผู้มีลูกมีหลานนี่ค่ะมีไว้วัดไทยนี่ค่ะเนาะยอก็หมอลิกไตอันนี้รัฐไผภาษาก้อมไตกันเนาะหมอลิกไตหมอเปลี่ยนภาษานี่ค่ะหมอปอลิกพิมพ์ลิกนี่ค่ะหมอเตรียมปองความหมอลาดภายลาดจ๋าขอความเพลินเจิมจะได้เอามาพึกเอามาเห็นตีในไรเอามาเหตุการณ์ตีในไรค่ะนะในก็เป็นหน้าการอันหนึ่งตอนดาจื้อคือเขาขาดหนังคือปฏิอัมหงอัมไฮจึงซึ่งหนังไหนค่ะเนาะก็ฝากตอนจุดถึงป้อมแม่ปีปีน้องๆเขาเขาซึ่งหนังไหนค่ะยกก็เมื่อไกลเลยเปิดเพียงความในค่ะให้พี่น้องเขาเลยยินชมกว่าเป็นเพียงความอันเป็นอินฝั่งห้องไว้นั่นค่ะเนาะสาวอ่อนหางลีทุ่งเมืองเมาหรือนั่นค่ะสาวอ่อนเนี่ยมันตื้นหางลีค่ะเนาะสาวซิกซิกซอกกันมันตื้นหางลีอยู่ดาเซในนั่นค่ะก็กล่าวว่าอยู่ที่ว่าสาวอ่อนหางลีอยู่นั่นในค่ะเขาสมอครึ่งปองให้สร้างอีสังพองในค่ะมอนะเฮิ่นแต่เย่มอครึ่งปองให้สร้างมอมีป้ายการป้ายเป็นใหญ่จับตัวจังหือจําเจอหนังไหนก็ติเพิ่มเติมปั่นให้เขามีการมีคันนําเติ้ลหรือสินั่นเถียงจังไหนค่ะอ๋อก็นั่นแหละเพราะว่าเฮาค่ะ
ิดเป็นล้วนในวันเมื่อไหร่ตีเป็นผู้ใหญ่ก้นลงกว่าวันตามื้อนั้นนั่นในหนึ่งตีเลยสั่งสอนปอนปันให้เขาเป็นก้นลีให้เขาเป็นก้นลักก้นแหลมอย่าไปเป็นก้นกับลักแหกกับหยอกแลนเปิ้นจะในก็อําชีอําลีนังก็อย่าไปเป็นก้นลักลิ่งนังก็คณะก้อยกะให้เป็นก้นลีในนั้นค่ะยอกหมอฮู้ว่าตัวซะก็เป็นเพอในนั้นค่ะเนาะหรือเสนันมาในนั้นก็ชื่อคือเฮาค่ะเป็นซึ่งหือพ่องซึ่งหนังในค่ะเนาะแทงรองนึงนั่นนี่ก็ให้เขาเลยเฮียนเอาป้ายปัญญานี่ค่ะให้ฮู้กับตูนั่นค่ะเนาะยอกหรือเสนันมาเนี่ยก็คึงปองให้สร้างตาการเจอคือเฮาค่ะซึ่งหือไหลพองในนั้นค่ะปองเป็นไหลซึ่งหือก็คึงปองให้สร้างกว่าในนั้นค่ะนะมันเป็นตื้อตางอันดีตอนตาเฮาค่ะยอกได้เป็นรองการปืนเพตาฟิงไอฟิงทุ่งเฮาค่ะเที่ยงยังมีค่ะกำนำพี่น้องเขาเตอําปองปองเจอเลยรองตั้งอันผิดมั่นอํานั้นก็คือมีรองตั้งไปวนอันตีหมายถอนอําตีอ่ำเจอหมายล้อมันจังไหนก็มีมาลูกก่อนนะคะจังหือล่ะเนี่ยหนึ่งป้อเปิ้ลไหนกว่าขึ้นปังเข่งอีสังเสปังปังตัวอย่างมันเหมือนหนังว่าปังเข่งนั่งหางลีเมืองมันเนี่ยเนาะยกกับมันก็ว่าเออเนี่ยนั่งหางลีเมืองมันเป็นตัวเต้นตั้งเมืองมันมาคือเป็นเสื้อเครือไต้หวันเดี๋ยวจังไหนก็ไหนเดี๋ยวมีปีนอเขาจะเจออันมือในมือล้วนเนี่ยแผลวจังไหนค่ะเนาะก็เดี๋ยวก็ว่าเป็นไต้แอมรัดความไต้เนี่ยมังตีมังตั้งมาเนี่ยเขาก็มันก็สำจังหลัดหนังเก่ามันเปลี่ยนโดยรองตั้งว่าโดยรองตั้งที่ว่าเขาเป็นตัวเต้นตั้งจึงเมืองเป็นซึ่งหือในพี่น้องขอรู้เลยป่องเจอปันซึ่งในจอมไหนคะมังก็ในอโลอีหังอินก็ตีกับจอมคอกจอมเคเบิลเฮียงเขากับลาเทในเฮียงกับเฮ็ดในละเฮียงลาเทในละลองตั้งเจอในตันตาที่ขึ้นมาเลยเป็นสร้างกันนะในเขามีลองตั้งคึงป่องให้สร้างแล้วก็มีก้นกุ้มกำกุ้มทิ้งเขาไว้อยู่แล้วก็สั่งสอนปอนปันปันเขาอยู่เจมเจิ้งหนังไหนค่ะลองตั้งเจอในพี่น้องขอก็ถูกดีเลยป่องเจอปันเนี่ยนั่นค่ะเนาะพี่น้องขอมังก็ว่าไอ้อย่างอ่ะเป็นไต้อำนาจความไต้ล่ะเจมเจิ้งหนังไหนค่ะเนาะมังก็ดีมีปลายวนหมายถอนจังไหนก้วยกาจงฮู้ค่ะคือว่าบางลวงมาเลยนาตีการงานเขาเลยลองตั้งปูนป้อนอันเขามีไว้นั่นในเขาติคึงป่องให้สร้างเจิ้งหือล่ะตาดีเฮมันเป็นก้นก้อนหนึ่งที่มันอ่ำลืมเจอลืมคืนนั่นยอก่อนมันยังเผยก็ยังมันยังตึกละแล้วมันเป็นไตอยู่ในนั่นจึงป้องว่ามันยังมีใจหักเจอหักจัดเป็นคือไตอยู่ไหนก็รู้เลยป้องใจปันบางตีมันลัดกากูตีก็สำไรนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาค่ะเออเนี่ยค่ะก็รู้เลยมอป้องใจสิอย่าไปว่นว่าตั้งใครใครเปลี่ยนตอนแต่เฮานั่นเหตุใดยากก้นก้อนหนึ่งสิตอนตั้งน้ำนั่นไหนก็มันตีเฮ็ดให้มันอยากคันเจอจังไหนคณะนี่ก็อยากให้มันเป็นไหนค่ะยกก็เที่ยงลองดึงตีเลยหันโจกาวงวางในตีเลยหันก้นอันเป็นภายอันนี้ลาดเย้าอันเมื่อกี้เย้าเนาะก็แม่ภายการกล้าการขายค่ะการป้ายมักมีการเป็นสะเทลงถึงเช่นไหนก็หันค่ะเพราะว่าเฮาคาเตใครกล้าขายหนังคือป้อเตอ่องมานั่นอย่าไปกว่าตุกจื้อตักเสียงเที่ยงก้นก็นั่นให้เอามาลาดเฮาเป็นคอนเทนต์เฮาเป็นรองการกล้าการขายเฮาเตเลยหันว่าหนุ่มยิ่งหนุ่มจ้ายหมังก็กำพองกำเกะใครขายตั้งขายใครลาดใครซาใครเฮ็ดได้สำกัดตกซื้อตักเสียงเมืองตัวอย่างมันว่าปีหมูขาวนุ่นก็ในในในมันปีว่าปีมันถูกดีเลยมากินอีอาเจมส์เนี่ยถูกดีเลยลาดกว่าตกซื้อตักเสียงเฮาเปิ้นบ่มีลองลู่ซุ่มและมีลองเสียหายนั่นขนาดเนาะลองตั้งเจ้าในพิษปักเปิงใหม่มีค่ะกับนั้นลองตั้งเจ้าในเขาก็ถูกดีเลยถูกดีเลยเปลี่ยนไปแรกๆผ่ายลองการกล้าการขายไผ่ลาดเลยลองว่าติเฮ็ดจึงหือหนังหือเฮาคาบ่ติอํากะเฮ็ดแทงก้นเอาค่าชื่อขายเสียงแทงก้นก้นนั่นให้ไม่เป็นการกล้าการขายเฮาจึงไหนคะเนาะก็นั่นแหละสั่งชื่อว่าผู้ละเพออไรยินถอมไปเป็นอุ้ยก็ก้นอันลาดกว่าจึงนั้นนั่นให้กับฟันฟังเขาพองเฮียงล่ะบ่ว่าเฮาคากับฟันฟังแต่ว่ามันนําเกี่ยวอีหยังกันแต่ปีนั่งล่ะจงเพิ่นว่าหั่งปีนั่งเอออันนั้นมันติมีก้นโหโหซึ่งเนี่ยเป็นก้นหูแลดหูไวซึ่งเนี่ยก็นั่นแหละเฮาขาดถูกลีเลยเฮียนหูยอกก็ถูกลีเลยฮู้ว่าเปิ้นกล้าเปิ้นขายซึ่งหือสัมปอนมีลองอ่องมันเปิ้นเฮ็ดลองตั้งซึ่งหือสัมปอเต็มเลยกว่าตกซื้อตักสิงก้นก้อนนั่นสิมากล้ามาขายให้มีลองรู้ซุ้มเสียมจะไหนค่ะเนาะอันนี้ฝากฟังไว้ปันตั้งสิงในนั่นค่ะลองตั้งเจ้าในอย่าไปเฮาเป็นในนั่นค่ะเนาะยอกก็อํามีนาการอีสังที่มันอํามีลองตั้งหลูเลยคัดเจอในนั่นค่ะมันก็ถามว่าเฮาก็เฮ็ดกันในให้อย่างเฮาอําอ่องมานล่ะให้อย่างเฮาอําไรล่ะย้อนบ่ว่าเฮาค่ะอํามีลองตั้งคัดเจอเลยอํามีลองเลยเพิ่นฮู้ว่าบ่เฮ็ดกะกันายเฮาก็ก็ลงตื้นลังก็มาให้100,000กําก็ได้ไล่มาก็200,000มันเป็นหังก็ดีเฮ็ดมันน้ําใจเฮาก็หลูเลยหาฮู้ออกมันว่าเฮาถิเลยเฮ็ดจึงหือหนังหือมันบ่ดีเฮ็ดมาไล่นําตื้อหรือสิเก่าอํามีอีสังที่อําเฮ็ดผิดไหลตัวหนังสังในนั้นค่ะเหมือนหนังว่าเฮาค่ะไล่เฮ็ดการเหยียบโคนี่แหละกะเตียกตูตูคิงมันเตเมียเนาะอกคันในกลุ่มคันในแอ้งคันในให้ไหนคะเนาะบ่ว่าเหยียบมาเนี่ยเฮาก็รู้เลยเผอไว้อิดมาเฮาค่ะ
เผื่อเยียบเพราะเขามีไว้มอกกะหือนั่งหือเข้าประเดี๋ยวนุ่งไรลีทำประเดี๋ยวหืออ่ำเจเลยว่าเผื่อว่าเยียบเดียวเนี่ยก็เยียบจอมตัวมันให้เมียนจับตัวเตี้ยเอลเซตลีนาในทำประหลุเฮ็ดอะไรเฮ็ดไหนไว้ดิ๊กดิ๊กเนี่ยก็ดิ๊กเฮ็ดไหนก็จ้างเฮ็ดไหนดิ๊กดิ๊กเนี่ยก็ซ้ำอ่ำไรนางเก่าก็นั่นแหละการอ่ำพิษก้วนเข้าคาในอ่ำพิษพิษในอ่ำมีค่ะมันมีอ๋อพิษเดียวเนี่ยก็หลุเลยเป็นตอนสอนเขาเยอะกว่าแกลิดกว่าว่าเขาขาดอะไรเฮ็ดซึ่งหือเขามันโปรตีกึ่งงามเยอะกว่ามันตีแกลิดกว่าเขามันหลีเซอันเขาขาดพิษพิษนั่นเยอะกว่าพอมีตัวทบหนำในกูลองกูอันก็ตีง่ายเงียบตอนตะเขาขาดซึ่งนั่นค่ะอ่ำมีผู้เหล่าพังอ่ำพิษพิษก็แกโปรเฮ็ดพิษเดียวหลุเลยหู้ว่าเขาถูกดีไรมุ่นเมย์เยอะกว่าเขาเปลี่ยนตอนสอนเขาขาดกว่านั่นเดี๋ยวเป็นลองตั้งอันหลีตอนตะเขาขาดในนั่นค่ะฝากตอนจุดถึงปอมเมย์บีบีน้องเขาจึงหนังไหนค่ะออปีน้องเขาเขาค่ะอ่ะค่ะก็ไม่เข้าคำมาถ่อมด้วยแทงเพียงความหมันหูถูกเจอกันกว่านยังเตรียมมีแทงข่าวเงาตั้งนำตั้งหลายที่เอามาฝากตัวจู่ถึงปอมเมย์บีบีน้องๆเขาเอามาได้เป็นลองไฟใหม่ตีตั้งลั่นตั้งกินลั่นเขาพักลั่นกลางคืนอันเปิ้นห้องว่าห้องเบียร์เนี่ยค่ะอ่ำจะว่าห้องอันเปิ้นเฮ็ดปิยาเนาะห้องเบียร์ณลัดพร้าวอันที่มีคนลู่ซุ่มกว่าตั้งนำเนี่ยนั่นค่ะเอียก็ใกล้ๆหันหลายๆปีทัดกันมาในก็มามีลองพับในบ้าจิมเจนในมีลองไพ่ใหม่ตั้งนำตั้งหลายจิมเจนหนังในค่ะย่อก็เพื่อนสมติหยอดไซเตียนจึงหือหล่ะเจ้าของเสียงอันในจิมเจนหนังในย่อก็ในนั่นหันป้ามีปีน้องเฮียงการหยันเมืองป้าเปิ้นหันในพาสปอร์ตมันปรับขังเมืองมันไหนค่ะเนาะนี่ก็ยินเสียลายมองเจอเตอเจอจอมมุ่งห่อเฮือนอันเลยกว่าเลยแล้วก็มีลองดูซุ่มกว่าถึงอสักสายเจอเดี๋ยวก็หมัดเจ็บแทงตั้งนำตั้งหลายเจ้าหนังในมีเผยใครให้มันเกิดขึ้นมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็มันเป็นเพียกึ่งกลางในค่ะเนาะในก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับเลยลองตั้งว่าไพ่ใหม่ในนั่นค่ะเนาะในก็กำมาเดี๋ยวมีลองตั้งซึ่งหือแทงเดี๋ยวมาต่อแต่แค่นี้ฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเขาอยู่แทงอ่ำหังค่ะบอมเมปีปีน้องน้องเขาค่ะย่ำพ้องแต่เหลวสืบลือเฮือเจออันทางเฮียนออกมาฝากดอนจู้ถึงปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันก่อนค่ะปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขาค่ะสืบถ่อมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกเจอกันอีกอ่อนหนึ่งค่ะนะมาสมตั้งเพลงค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะกําในเขาค่ะมาชมด้วยข่าวเงากันลองคืบหน้าเกี่ยวกับเลยลองว่าเป็นเพ่กึ่งกลางใหม่เนี่ยค่ะเสียงลั่นเหล่าเนี่ยค่ะชื่อห้องว่าฮงปิยะฮงเบียนาลัดพร้าวเนี่ยนั่นค่ะเฮ็ดให้มีก้นหมัดเจ็บกว่าตั้งนําตั้งหลายเมื่อคําขึ้นวันที่12เหลือนทน72เฮงไป26นั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งเจอในก่อเนี่ยค่ะเฮ็ดให้มีคนลูกตายกว่า27ก่อค่ะบาดเจ็บกว่า60ปายในนั้นค่ะเอาลั่นขายเหล้าเนี่ยค่ะหงปิยาอันมีตีเซ็นตั้งลัดพร้าวปอก1จอมพลเนี่ยอึ่งจัตุจักรเว้งกรุงเทพนั่นในคณะเป็นลองไฟใหม่กว่าเมื่อค่ำวันที่12เหลือนทน72แห่งไปเศร้าฮบย้ำเต็งขึ้นมีคนลูกตายกว่า27ก่อนะคะเยอะกว่าหมัดเจ็บแทงตั้งนำตั้งหลายในนั้นค่ะตีกำนำก็จะเป็นตีหิมห้องน้ำนะคะและตั้งกว่าห้องน้ำนั่นก้นตายเป็นเกาะเป็นกวางไหวขาดล้ำเอาไว้ว่าพ่องมือไฟไหม้สีเอาสายไฟฟ้านั่นมันหมดกว่าโมดเสียแลแขกในลั่นอำหันตั้งออกก่ออ่อนกันกว่าเงิงเวทีห้องน้ำก้อยกาเอาก้อนไฟนั่นสุ่มเสียเยอะก็อำเภอใจไรสีสิงกามสุดหมุนกว่าแป้จึงเจิงไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจอในก่อผายดังเจ้าหน้าที่ภูมิปุญพรเขานั่นก็ลาดว่าเฮาผายดังหั่นเสียงในค่ะเนาะให้โยกใส่เตี้ยนบันก้นอันลูกตายกว่าดีเอสุดมัน1ก่อเลย4แสนวัตต์ในนั้นค่ะโยกก็เลยรับรู้ว่าเสียงไคเราฮงเบียนาลัดพร้าวนั่นในก็ได้มีรองประกันอันที่เปิ้นเลยเฮ็ดไว้นั่นอยู่เป็นทิพยประกันภัยในนั่นค่ะได้มีรองโยดใส่เตียนซึ่งหือยอกกว่าก้นหมัดเจ็บเทียงหมอกซึ่งหือจิ้มซึ่งในนั่นเปิ้นก็ได้ครึ่งปองเฮ็ดสร้างกว่าเฮาเหมือนบ่หลุลอมได้ถึงเต็มทนดอนตาก้นอันหลุซุ้มสายเจอกว่ายอกกว่าหมัดเจ็บกว่าจิ้มซึ่งหนังไหนในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเดี๋ยวเลยหันมาลองตั้งอันในนั่นในค่ะเนาะเป็นอันไก่ไก่มีเกิดขึ้นมาอยู่ตาเสในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะไก่ไก่เกิดขึ้นมาจึงหือล่ะลองไฟไม่จอมเสียงลั่นเราจึงเจอในนั่นไก่ไก่มีมาเตเตในนั่นค่ะสองสามปีหนึ่งปอกสี่ห้าปีหนึ่งปอกตั้งเมืองจึงไทยเนี่ยค่ะ

อําเลยว่าต่างที่ยาวลัดมาในเมืองจึงไทยในรู้กว่าไหนนั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะอํามาได้เป็นสันติกาผับอันว่านั่นก็เป็นรองเป็นรองลู่ซุ่มตั้งนําตั้งหลายไหนนั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะถึงอาสักใส่ใจตะเหลียวก็ย่อใส่เตี้ยนําอําไปสุดเซ็งเยอะก็มีมาเทียงปีเลยก็ถ้าสัมมีมาแทงเกิดขึ้นมาแทงจำเจ้าหนังในค่ะเฮ็ดเธอลองตั้งเจ้าในนั่นในเปลี่ยนรองหลีไม่เจอเต้เต้วาวาในนั่นค่ะปีน้องเขาเขาอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้นั่นค่ะนะเนาะเอามาได้เป็นรองอีสังมาในนั่นค่ะพอได้กว่าแอลได้กว่าเลนี่ก็พอได้ถามค่ะว่าจองใครกว่าเลอันที่เป็นอึดไว้ให้เป็นผับเป็นบ้าค่ะจำเจ้านั้นคาราซื้อว่าเหมือนห้างคาโกตีปืนตีอันรับสิ่งกุ้มงุ้มอันที่มันเก็บในนั่นค่ะเนาะเตเตวาวาในนั่นค่ะย่อก็เทียงรองหนึ่งอ่ำหันตีเสียงบ้ากันแล้วเปิ่นเตลาดไว้ว่าเตลาดไว้ว่าเนี่ยตั้งออกมันมีตั้งในนาในปืนหนำปืนเผาเนาะกลุ่มเตียนตึ้งตึ้งตั้งตั้งกันก่อนในนั่นก็กินลองเกี่ยวหุ่นนูกันจำเจ้าหนังในกล้วยในนั่นค่ะกล้วยกาซึ่งหือเกาหลีลองตั้งเจอในเฮเดลคาตกเจอตื่นผ่านเสียอัมกาถือเลยหางเฮียนเฮียนหู้กันไว้นั่นค่ะเนาะว่าเออเตลาดเฮซึ่งหือมือพองตีเขาคากว่าแอลเลย์เฮียก็ถือเลยไว้ฟังซึ่งหือด้วยว่าตั้งออกพักดูตั้งออกมันมีตั้งเลยพองในนั่นค่ะเฮียก็หางเฮียนกันไว้เพราะว่าล็อกไล่อัมโป้เข้มในก่อนเนี่ยออกมาเนอ่ำปันออกมาล่ะบางทีเขาตีอ่ำเก็บกามันอันตั้งค่ะพี่น้องเขาก็ตีปันเท่าเลนบนเกี่ยวเฮ้ยพ่อเขาขาดตีออกมาต้องเก็บเยี่ยก็พ่อเปลี่ยนลองกึ่งกลางคึกคักเจ้าไหนนั่นในถึงอากนตีแลนปลายเพิ่นกลมใครปันแลนปลายกลมได้เงินห้าเจิมเจ้าหนังในก็ตีมีมาเยี่ยก็บางทีเพิ่นก็ตีเก็บเงินอันตั้งค่ะเพิ่นใครกว้างไหนก็กว่าในนั้นขนาดเนาะพ่อว่าเขาขาดกว่าสั่งกินเอียงเพิ่นก็ตีเก็บอันตั้งก็ไม่ได้มีพี่น้องตั้งวันเขาเมืองเขาก็ถามอ่ะเฮียงพ่อเขามาเหลือตั้งในนั่นเปิ้นเก็บเงินอันตั้งน่ะกําหนองให้เก็บจองไล่ห่าในมันเป็นรองจังไหนค่ะมันเป็นรองการฟังไว้ในค่ะสั่งเปิ้นก็ฟังกันไว้1กูก้นมากินเสอําจ่าย2กูจังเป็นเพกึ่งกลางจังไหนเหย่าเสแลมีรองอยากผืดจังไหนในค่ะเนาะก่อนนั้นได้เพราะว่ากว่ากินเปิ้นสั่งให้เปิ้นก็ได้จ่ายกว่าจอมกําเหลวจังนั้นค่ะและเฮาป่องเจอนั่นค่ะมันก็ว่าตั้งวันเฮาเมืองเฮากะใครกินต่อเมืองป้อเลี้ยงมันเปิ้นว่าหังนั่นเนาะค่ะมันไปเปลี่ยนค่ะลูกเหย่าก็ลองห่มลมจิ้มจังไหนอําไปเลยวนสอนถึงมาจิ้มจังไหนก็มีอํานันก็เป็นรองการตําเจอไว้เจอกันจิ้มจังไหนก็จังมีมากวยกาตั้งในก้นนําก้นหลายนั่นขนาดเนาะก็กํานันได้เพราะว่ากะสั่งกินเหย่าในก็เป็นในผับในเทคจิ้มจังไหนในคลับเขาจิ้มจังเปิ้นก็ดีจ่ายเงินอันตั้งก่อนเหย่าก็จองไกจองไกลกินมุนกันจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นทางนึงรองที่เฮาขาดถูกลิไลฮู้ไว้ว่าย้อนเปิ้นสั่งแลกว่ากว่าสั่งกินน่ะเปิ้นได้เก็บเงินปลาจอมกําเหลวในนั้นค่ะอันนี้ก็เป็นทางนึงอันที่เฮาขามาฝากตวนชูถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจังหนังไหนค่ะเนาะมังก็ก็ถือว่าอ๋อเจอเตอยู่5จิ้มจังหนังไหนค่ะเนาะพี่น้องเขาในก็ฝากตวนชูถึงพี่น้องเขาให้เลยฮับพูดจอมกันจังหนังไหนค่ะมาด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอิดอ่อนนึงค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาเฮาขามาตวยในนั้นค่ะในยามพองตะเหลียวตั้งปอดห่องจึงไทยนั่นเลยค่ะเตรียมมีฝนตกลงมาหูปากมัน 70% ในพื้นตีในนั่นค่ะย่อก่อเตรียมตกนำตั้งเจดอนเมฮองสอนเก้งใหม่เก้งหายพะเยาเมืองน่านเมืองตากพิษณุโลกเพชรบุรีในนั่นค่ะย่อก่อตั้งเมืองห่มตุ่มเมียนมายังตึกเตรียมมีฝนตกลงมาหลายๆเจดอนอยู่ให้ฟังกันไว้ลองน้ำทุ่มน้ำน้องลินหยดลินกุ่นลินปังกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก่อฝากฟังไว้ปันปอมไปปีๆน้องๆเขาเจ้าหนังไหนเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีอันเปิ้นล่ําขาดไว้นั่นจังไหนค่ะออกพี่น้องเฮาขาวค่ะมีพี่น้องเขาย้อนเพิ่งความมานางหอมนุชความหักส่งถึงเหมาปางไส้ไหนค่ะจองได้มีค่ะผมฮู้ว่าเขาเตรียมมันจังสืบถามจํากันค่ะ

ส่งถึงเหมาปังส่งถึงเหมาปังไส้เนี่ยนั่นค่ะเพลงความอันนี้ค่ะเนาะก็เอามาฝากตอนจุดถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเขาให้แรงยินถ่อมซ้ำกันอันจะเจออันย้อนกันเข้ามานั่นค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะในก็เดลีว่าเป็นเพียงความแทงหนึ่งหูดีพี่น้องเขาเลยเจอเสียย้อนกันเข้ามาในตอนการเฮาค่ะดีในจังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะชอมอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆข่าวยาม10ถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมูขาวนุ่นดีในเป็นอ้อยก็อ้อยเสียจอมกันเนี่ยค่ะกว่าไรไปไรก็เฮอพี่น้องเขามีดังซื้อเจอกันในนั้นค่ะรถพี่เขียนกันกูสำเสียนเปิงเนี่ยค่ะก็แมวค่ะมาตุ้ยอ่อนหนึ่งค่ะมือพองเฮาค่ะหบทบเมียเพกึ่งกลางหันมือพองไพ่ใหม่นั่นเฮาตีละเฮ็ดซึ่งหือหลาในนั้นค่ะในก็ย้อนปืนเผาปันหรือเสียว่าเฮาค่ะหนึ่งเฮาค่ะหลุเลนตั้งสมาธิเฮามันลีลีอย่าไปตกใจตื่นพาเนียนเพียว2เนี่ยค่ะกว่าเนกเนี่ยค่ะอันที่กล่องไฟนั่นค่ะอันเปิ้นที่แจ้งว่ามันเป็นเกิดมีลองเพเกิดขึ้นเฮานะนี่นั่นค่ะมันก็ติมีจังนั้นค่ะนะความไทยว่ากดสัญญาณเตือนภัยนี่มันได้เป็นจังไหนค่ะเอียวก่อนเอียวก็กับสืบกว่าเนกที่ฟงที่199 199นี่ที่เป็นหมายฟงที่หลดเขไผหมดไผนั่นค่ะนะเนาะเอียวก็แทงที่อันนึงก็ติใจทางอันหมดไผนั้นมันติมีสีแดงๆไปจำผานั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเอียวก็แทงอันนึงก็ปิกซบปิกคูหนังเนี่ยรวยผ่านจุบน้ำในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาหนังคือพ่อเตี๋ยมจังสุดร่วมถอยเจอเฮามันหยาบนั่นค่ะน้อยเยอะก็อ่ำแก่นกวนไฟนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาในค่ะเยอะก็เช็คด้วยลองเหลือไม่ก่อนเขาขาดที่เปิดพักตูนั่นค่ะน้อยเยอะก็กลุ่มเตี๋ยมเตี๋ยมให้ในนั่นค่ะอ่ำเจอรีบค่ะนะเพราะใจรีบในไฟเดี๋ยวจังหมดเลยกูจังกับคำในรีบนั่นแทงในค่ะเพราะว่าไฟลูกที่เสือพามาในก็ให้กิ่งตัวขาก็จมลิ้นนั่นในค่ะน้ำหนังคือไพ่มันพอตีหมดในนั่นค่ะพี่น้องเขาเยอะก็อ่ำก็อยู่ในห้องน้ำค่ะก็อยู่ในห้องน้ำหนึ่งแค่นตีหนาเนี่ยค่ะเนาะหลงตังซะในก็มาฝักฟังไว้ปันป่อแม่ปีๆน้องๆเขาไว้เป็นปืนหูแกมตัวหนังหือพอดีหลอดเพ่มือพ่อขาหบชบเพ่นั่นซึ่งหนังในค่ะพี่น้องของเขาก็ฝากตัวนู้ถึงกันซึ่งหนังในกูวันเดียวค่ะพี่น้องเขาค่ะกว่าไรไปไรก็ให้มีลองหลอดเพ่ในนั่นค่ะเอียวก็พองย้ำพองตะเหลวเป็นข้าวอันดีปืนเล่นหมักหนังปิดหมักหนังกันเนี่ยค่ะตีเฮ็ดซึ่งหือเกาหลีเขาใครอย่าไปกว่าเป็นลองกันต่อร่วงกันในนั้นค่ะยอก็อย่าไปกว่าต่างว่าเขาเปียเมื่อเมื่อเปียเก่าจำเจ้าในติเฮ็ดได้จังมีลองผิดกันมาอําถูกใจกันมาก็จังเป็นไรจำเจ้าหนังในค่ะนะก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขากูก็กูก้นค่ะหรือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกใจกันแทงหนึ่งหูก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะ

เปิ้นว่าลืมลอยๆเนี่ยนั่นค่ะเพียงความหวานหูถูกเจอนั่งหมูหมูคำเอห้องไว้ค่ะมาฝากตัวจุดถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในตอนการเฮาคาที่ในเห็นด้วยอมมองอ่ําไข่ผัดกอเตเลยานเนี่ยค่ะย้อนให้พี่น้องเขาเหตุการณ์ขึ้นอย่างมื้อซึ้งหนังกลางใจยังอ่านให้เตรียมทุนกันอย่าลืมมาถ่อมตั้งห้องปล่อยสิง AM 1476สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในนั่นค่ะฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ในนั่นค่ะปืนปล่อยเสียงกวนวัน10ถึง11โมงกลางในกลางค่ำตอนแต่วันเมื่อในยินซวมขอบใจถึงกูก็กูก้นและดิผัดอย่าเมื่อดังเพียงความหวานหูถูกใจสิอย่าลืมค่ะนะย่ำพองแต่เหลียวเปิ้นก็ยังตึงตียอบก้นอันเหตุการณ์เป็นไก่มักคุเทศอันดีอ่ำมีไว้นั่นสินะคะเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ปลอมเป็นก้นแอลเลยตั้งก้นเมืองเม็กซิโกสินะคะตียอบก้นแห่งการอันหลักเขามาเหตุการณ์ทั่วเถื่อนอันนี้ค่ะเนาะอันที่หับก้นแอลเลยนั่นค่ะเนาะมือวันที่13ข้าวย่ำก็มองกึ่งกลางในนั่นในนั่นค่ะออนเลดีดังเป็นก้นอันญาติยอดมันชื่อห้องว่านายโซโมอ่องนะคะอาศัก39ปีเป็นก้นจื้อคือเมืองหมานนะคะที่ยอดไหลในวัดเจดีหลวงอึ่งพระสิงห์เจดวันเก้งใหม่นี่นั่นค่ะอ๋อนี่ก็กบนั่นแหละหน้าการอันที่เฮาคาเฮ็ดอําไรอย่าเปลาลีมากะเฮ็ดลาลากดจังผิดปักเปิงใหม่มีได้ติมีเจ้าหน้าที่เปิ้นกด7กดทะเลป้อมตู้กว่าที่ยอดเฮาคาไหลก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันกูก็กูก้นนี่นั่นค่ะให้รถพี่เขียนกันค่ะตอนแต่วันเมื่อไหร่มอนๆค่ะมาส่งค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
6: นายณัฐพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
7: นายบุญเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหาร สำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอบิชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: งาคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออิลูอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาคือญิมาลูจาวิโยงาคือมีเวออิลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาลิเลกางาคือมีจอมออิลูทะหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะ

ha veo veo ni la hu ya ti ga le le cha sa yu yo ya veo kho lo la se za le o rai ka oboda ja o kho lo ha yu la vi yo che de ku no hu ga ka che veo kho che le nga hu kho ya lo ya o kho to ku o ti sa wa ji mai sa tha ni vi thi yu kra chai siang hai pa the thai chang wa chiang mai AM te hi o ha sa ti kho ki ro her stay lai pho nga hu la hu kho rai ka oboda ja to kai che vi yoและงานละหุคอป้อเชใส่มานักขบูเมวิโยไอ้นีเลเล่ติชเตนาลิตาและสาวุ้มหลอกก็ติชนาลิทักขะไกและอุ้มเผือวิโยยาที่นาลิควยตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาฮือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุคอพอนาเลอในฮือละหุชอจึงแกติแกออกาปิดะไปเชวิโย

งาคือสิบบาททองเยเชเวชอติผาโนคือนาเชเยออติติผาจึปากาวิลโกงาคือกาเยเชเวกาสาติผาโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองสิเซชบาเยเชเวชอติผาติขอวิออคโลงาคืออปโปนาเชเยติผาจึปากาวิโยงาค่างาคือกาติกาวิโยออกคาติผาแหลงไงจ้าแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลกาโนคือออตุโนคือสถานีอนามัยมาโกศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไม่กาอาจุยารัฐบาลวินาศเยโนคือสิบบาททอยเยเชวิโอติออคโลเกและจะปากับเพวิโยและออเลมุติคาแลโนคือสายด่วนสปสชก็เวเตแซแซศูนย์ชีวิตถาโทเกและโนคือนาศเยโอติติพาจปาเพวิโยและงาคือกาเยโจเวละไทกสาติพาแลบัตรประจำตัวประชาชนไม่กาอาจุยาราชกาโตลาตาเวหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนติชุเซแมจเวบัตรติพากับเพวิโยย้ายบัตรมาจเหวิชอติพาโลโกใบเกอออตาติเลเยเพวิไม่เก่าปอยเวบประชาชนเกลเยนาบะทอรอติชอเกลเยเพวิโยและงาฮือลุเยตาเวนัชเยติผานี่คือเวบประชาชนข้าศอมากาตาเวติผาโลโกโนฮือเชตาเวอติออคโลเยเสภาเวละโลลาตาวิลิมาไม่กาข้าคอลคอลุละโลลาตาวิข้าแซไม่กาโนวิปอลีเมลีละโลลาตาวิลิมาติภัยเย็บเพวิโยไม่เลกาโนฮือเยงาเชียวิโลโกเยงาเชียวิใบเสเยงาเชฟผู้เปียวิติภัยอีกับผู้มีผู้เปียวิใบเสติภัยอตาติเลละท้าติภัยเย็บเพวิโยเชลังอาคือสิบบาททองเยเกือออคโลนาเชียติขอวิอาอปอจปากาเลงาคือจปาวิติยาชากาเยโจวิละท้านอีกสัตติภาเพวิโย

Obo da ja vi yo ya ni mo la ko te po tho ka da ja vi nyo ya cho ko lo nga hu te po ko ga mi la le o rai ka obo da ja ko lo nga hu ga phu ga mo da le o kho ga ka da ke che vi tha pa to o lo pe le ti ga le le tha ta u yo ya vi ko lo la se ja le o rai ka obo da ja ko lo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni la hu ya ka pho che pho lo che ta vi kha khai phe che le na ti ga le le ka จำแม่ดอมแม่ซึแม่ก้าแม่ฮาเลดอซาเชลล่าชริจเวียยากาเนี่ยคือไทยมีก็คอโลแลมุยีขอยาเพวิทัปปาตอง่ะคือติกาลิเลทอกามุยีแซมาคัสปอตอลาเวียอานาอกอติพัทธาเนี่ยคือตอดะเลปูกากาไกจูติกาลิเลกาจาเวดอเวเชเวจอเวเตเจลิเลพอกาอายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยะกาเชซาจอซาปุตุอโปอายีสิแม่และยันยิวเอายาแลชุดิซอคโลกาสเปอร์นี่นี่นาเลียวยาวเนียวฮาปูกไอเวไวจ้านอทะงาทะมาลอลาแม่ปูกไอเปอร์เวนาเลียวยาแลอยู่ขอกามากาวิทัปปะตองาฮือกาตาวินาเลียวยาทะคาเดอยู่แย่แม่อาเคลีตาปูกไอเจอแค่ก็ยันยิแลสหปาจุไรฮาปาคโลยันยิติชอออนียันยอญูนีแพวิโยและจะขอการนี้ฮีนี้จะขอขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยาติเผาติชตินาลิตาแล้วสาวอจาวิอยาติชนาลิตาคาไกงาคือติเกเชอแลชปาปาโลวิอลอซาตาอยู่เวลาแล้วรายการอบุดาเจ้าคโลกาดาเจดาไกตุโยแมมเฮโกยันยิวอยาทอกาลีอยู่เวลาตาเวซาตาอลอติผาทอกาไลลออยู่เวลาตาวิโยวิอเนี่ยราหุยาเป้าวิซาตากะฟือลาเพวิโยชปาวิอลอกาลีอุปาวิลาหุยัตถะกาฟูปิแม่เรียกแต่เลอุปาวิอลอกาชปาลุเชตาวิงาฮุราหุยัตถะกาฟูลาเพวิโยติกาติกาติกาติมิเชตาโคทอกางาฮุคาปุยทอกาลาหุเตหุยเจติโยแม่เจราปะตอเรียกงาฮุราหุยัตชปาอุปาลุเชตาวิกายานีเลนฮุเกอเพเชวิอจุเจเวสาตาติภาอยู่เวลาเลอติแกเขามาดักให้เพวิโยแม่เฮโกยานี้เลี้ยวอ้อเราปุติเราอยู่เวลาตาวิสาตาแลงาหึมเหมียวคอลุแพกให้เชเวอ้อเจ้าหอยามูชามูยีมูกะมูหอพอจ้าดะเวสาตาอ้อเราติผาอยู่เวลาแลงาหึติแกกาดะเจดะให้เจโยแม่ชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือสาตาปิกาลาเวเนี่ยคือไทยมีก่อคอลุทอกาญิเวติยาธาชริซอคอลโลกาข้าพ่อเชื่อพ่อโลกะมุยจวาฮิลอมแม่ยันตาเลติชงานยูเวออยากขากายงาคือไทมิงกือติกาติติลอกมุยลามาจากไอตุโยเจพระอีสานพ่อไทมุเหมียวนาติตอพ่อเตเลไทมิงเกออฮอติตอมุนีตอพ่อคะไกเจแมเตกาติติเลยะนิซอปอวิอยะฉอคโลมุยลามาจากิเฮเจเบอเลติชคอนีตาเลนีชินีเวออยะแลงาฮือไทมิงเกอคโลมุยอาจกอยอยะลาวิเจเตเลกาไทมเหมียวนาติตอพ่อตุกโจมาฮิเจแมเตยาชริคือวิอยะมัมมีปาโลแพตอลาตาวิมหอมุยติดีงาฮือไทมีออนาติตอพ่อเตเลนอเลามีเวน้ำมีพ่อมือลุยเชวิเจลิชกางาหืมมียาติพาทกาสาตาคาเดพอหายุเลียแค่คอยะนิเวียวยาวคอลบนิเวติยาธาเรียกอ่ะคือไทมิงกอคอโลกามุนาอารอแม่ไล่พ่อมุยจอมาเหเฮโกเทมเหมียวนาเตตอพ่ออยากนิกามุยเตฮาเวียขอเชเปเซเขเบหุตาเหเวลอแม่มุยขอเชเปเซเบหุตาวิออตีมุยลามาจากไอตุเวเลจังหวัดแม่ฮอซอพ่อจีแม่จีใหม่จีให้พะเยาจังหวัดน่านตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่อคะไกยะนิเวอย่าแลจังหวัดชะเดเผาคโลติกาติติแลมุยลามากไอตุโยเจเฮกงาฮือราหุยะติภากากุเฮกากุฟาตาโจวิแลซาตาพอหะอยู่แลอือลุฮาลุแผวิกะลุลุลาอิกะทูเวมีปะเวมิงกือยอจีเวชะเดผาทางาฮืออาซาตาพอหะอยู่เวอคโลกุเฮกุฟาตาแม่ปุลาตาเวติฮาโคโลกาโนจิให้พ่อกะอายมุยลาจาแล
เลมุยกลูลูลาวิเจลูวิสิวิกากาพูวิโยเรียกกว่าขอคนหลอกคู่พ่องอ่ะคือแทงเหมียวนาติต่อพ่อจะได้เจอเลมุยลาจาลาโกมีปะเวมิงกือยอจีลาเวเลียยากอกาปะเวเลมุมียาแช่ตาวิเยเตพากามีปะเตเวมิงกือยอจีเวเจเรียกกว่าลูวิสิวิโยจิกากาพูมาวิโยคอมหลอนักเกอติเตพาลาโกมีปะเวมิงกือยอดจีลาวิชได้ผ่ากาฝาวิแม่เรียชกางาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่องาคือมียาสัตตาพ่อหาอยู่แล้วฝาตาเจ้าวิออเจอเปิดตาแล้วถ้ามีเกือบภาคอีสานพ่อกาอย่านิมุยเตฮาวิอาขอเชเปอร์เซ่เบหุตาวิโรเจถ้ามีกอก็จะเตต่อกาขอเชเปอร์เซ่มุนิต่อพ่อขอเชเปอร์เซ่ถ้ามีกอฮอเตต่อพ่ออ้อเชเปอร์เซ่ตาเลขอเชเปอร์เซ่และกุฏิพ่อกาเลมุยคาเปื่ออ้อเชเปอร์เซ่เคแต่กาตาวิเจเลชกาจีจอบปากกรมมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคฉันแต่นี่แหละปีกาลาตาวิสาตาอรติภาอยู่เวลาแล้วเลงาหัววิอเนียละหุยติภาทะทุมาลาเชวิโยแม่หาวิอวิอเนียละหุยติภาโงาคือไทมิงกอโคโลจะขอเป้าอบูคาคิมาดะเลโคโคเลกาลาวิมฮอมุยิโลพายุไต้ฝุ่นบาวีโควิชแลงาคือไทมเมียมาหึลาโกทอกางาคือไทมเมียโคโลจะดิสอโคโลมูยีลามากเวโยยาคาเลมูฮอมูยีลูพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชแลแฮปัมมีพ่อกะมือลุยเวเล่เปื้อเลกะไต้หวันพ่อกะเจเตเลกะเล่นัวนิเวตยาธาญี่ปุ่นมีฟิลิปปินส์มีออคโลกะมือลุยเวลอแม่ริมหอมุยิลุพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวคาเตลฟิลิปปินส์มีลอกวมูหอมุยิลุพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวจะได้ดีทปาตอลูวิซิเวกับผู้กักขามาวิลอชอกาติชสกัสโซจิแม่ริมหอมุยิลุพายุบาวีก็เวจะได้ดีทปาตอและเรียจุยารัฐบาลให้ปั๊มมีพ่อเวซาตากปิกาลาวิแลจุดได้คือเล่ให้ปั๊มมีพ่อแล้วออกคากูและฟาวจิแม่มีญาติลาสเซกามอนโทโจโจเจียงก็เวติต่อพ่อสตอเหล่าเจใครแต่ละมณฑลเลี่ยวเป้าคือวิ่ยวเป้าคือลูกาคาเปื่อมมียาสพอจีแม่หรือที่เย่มากก็กัดติคือมากก็เรียกคาเปื่อสพอวิเจใครแต่ละจะปูมีอ๋อคอลูปูโตปูโตเอวิมากก็จะปูยาวิกาอาลักเฮอฮากเกาะเฮเจวิจีแม่อลักมุฮัมมุยลูพายุไต้ฝุ่นบาวีเชนัวให้ปั๊มเมียวกาลูลาวิทัปโตเรียกแต่ละอามิลอรถไฟฟ้าติพากาไล่เกาะเจวิจีแม่เฮกมุฮัมมุยลูชติดีกาเฮวิลอเรียกงาคือไทมเมียตุโกมาฮือลาเลอบูดาจายาคากาชุมมีพ่อลุยวิทัปโตลูวิสิวิคาบีกับผู้วิลอแม่เรียกชะกามุฮัมมุยลูพายุเรียกไต้ฝุ่นบาวีก็วิ่งออกนะก็เปลือกเลยก็เลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติเผาบอมมีวิสาตาเจ้าก็เปลือกสาเล่เฮียคนยิเวติยาทาเล่ชุดนี้คือบังกระเทมมีอคโลกะมุยลาจาวิทัปตออิกะถูวิมีปะวิมิงกือยอดจิลาและชอกาลีงาชเตกัสโซจิแม่อโลจะขอวิอยาเลลีภัยธรรมชาติชะได้ผ่าแฮจาโลเมลีลูวิสิวิกาลาวิจาจาโลคาเตเลชอกาญานิเสเลงาชเตกัสโซเจคาเตเลชอมแม่วิมียาเยปะวิเลไลจึกะคาบิโยจิแม่เลเคกอจกะนิมาลูลอลอวิสาตาอยู่นาเลมุยลาจาวิทัปตอจะเคแพวิยอมก็เปิดตาเลกาลีนัววิเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาก็เวเลมเหมียวโคโลปุระตาทามิฮิเวนี่ชอออนี่ขอฮาปาจูฮาปาโคโลมิฮิเวเฮจาวินปอจิเมเลแคเตเลลีมิฮิเวชเวทปาโตชอสเวคาเปียอฮิอฮาเลก็ชกากาเปวิเจนาวิชอกาเลอาลักินิมือกาจิเมมิยาเยปายวิกาฮิฮางาชขอเยเจเยปาเปวินะลีมิฮิเฮจาวิทปาโตเลกกอชอนาวิชอสเวกามาจาโลแม่เรียชอมีฮิเวเลนัววิเนสเวล่ามิโอคโลเรียกกุจกาลาจลาฮาแพตอลาวิภัยธรรมชาติก็เวน่าเรียลูวิสิวิอเจติพากาลาวิโยเรียกกาอยู่เวลาแลงาฮือราหุยัตถะโทมาลาวิโยก็จ้าเลกาลินัวยูกันดามิโอคโลกาจะขอวิอย่าแลมิงเกชได้สอคโลปรากฏการเอลนิโยโควิแพวิทัปปะโตจะได้คือแลเรียกยูกันดามิโอคโลมิยาติพา
ค่ะมือสกัดเซวิเจที่ชุกของก้าเก่าจีแม่มือสกัดเซวิเล่ชุดที่คือรัฐบาลยูกันดาพ่อซาตาปิกาลาวิแลบุลาตาเวติซอคโลเจยูกันดามิโอคโลเล่นัวรักคาราโมจาก็เวติต่อพ่อจีแม่ลียูกันดามีวิติต่อชติต่อคโลมุยมาลาวิมอเจ้าเจมุยมาลาวิมอเจ้าเวทปะต่อเล่มือยิ้มลาลาเลกูชูกูแค่เตละเลยมือตาว่าตาวิมอจีติตาวิชอมากระเจ้าวิจักมาใส่ปุ๋ยกูชูกูแค่ไกเวเลจัดดูดูหาววิเจปุลาวิโอฮับปะท่าตาเลกาเลชุดิฮับปะขะไกมือยิ้มเต้ปล่อยกามาลาเจปุโถก็จะแม่เลยจะใครจะแผลละก็แล้วมือรู้ฮารู้แผลละอยู่ให้แม่เลี้ยวล็อกวะงาคือติตาวิมอจีกาจ้าตุดอตุกะตีมาไงกะมาจัวละก็แล้วเลยมือลูกกะลูกแผลลาวิโยเคยก็จะได้คือวิโยแย่อยู่กันดาวมือหยอกคอโลเลยมือหยิมาลาวิทัปปะต่อมือจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรมือได้ผ่าทอกะเชมาเกาเจเลยมือสวีเจก็มาเลียมจ้าตุมาจัวเวียมือลูกกะลูกแผลแล่ชอกะติชกขอกะโซเจแต่ก็แล้วเลยชุมมีพ่อมือหยิมาลาวิโมแล้วเลยกูชกูแค่เตละลูวิสิเวกับฟูกับแผลเชเวอโลสัตตาติภาอยู่เวลาแล้วเวียเนี่ยละหุยติภาฉะก็มาลาวิโยแม่ก็เจ้าเลกาเลียวบ้องมีวิสัตตากาโกไปเปวิทัปปะตอนามาโลกะเลียเจ้าก็เจ้าเลวกิสันแม่เวียเนี่ยละหุยติภาอเมริกามีแล้วเลยอีลามีเตปอกอยะดาลาวิทัปปะตอนามาเลยมีก็โคโลนามาฟูกอปเซตะวิจิแม่เลขาธิการชุดนี้คืออเมริกามีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กะเลนามาโวลากืออยากกอคาราชื่ออยากกอคานาเลช่องแค่ฮอมูสก็เวติต่อพ่อบ่อยูวิเจเลขาธิการชุดนี้คือวิหอยาวคโลเรียนอยากกอชดิจาคาติมีพาวิลอกูกะอพูกว่ากูวิเจคาติเลชุดนี้คือวิหอยาเรียนอเมริกามีแล้วอีหลังมีกะติปะกอตาบอดาเชียววิโยเรียจะเคเตียลาวิทัปปะตอมิงกุโคโลนามาอพุกอปุเซกอตาลาวิเจเรียกอปุเซอะลาเคติชปุเซจิแมเคกวนามาพูเลฮิชเซบะจุเซชซาตาดอลาดอลาสหรัฐบาลิโอจิแมเรียฮิชเซบะเลฮิชเซดอลาพะเคกาวิจินามาเรียติบาลิโอเวนาเรียชออเมริกามุมยอโคโลนะจะเคเตียลาวิทยาธามิงกุโคโลกาติปอนามาอพุกอตาลาเกตุโยเจมีสุสาลาโกแลนามาอพุตะลีกาจากาโดเวกาติปอก็แพ้ฮาวิแม่เรียกก็จะกาอบอมมีวิสัตตานาเลยอบอมมีวิสัตตากอปูเลติปอเลงาหุมมีโคโลวิสัตตากอกอลาซาแมปุลาวิอันทาเลมัวกุฏิพ่อกึกอตีโรงเบียลาดเผาพ่ออามิตุวิโอโคโลชอสวิกากาติตะลาเชโลแม่เจเวเลลียาซอนาวิจาลาจุเจวินาลียานีติชออนี้ยาซอกอนาริวิโอยาโคโลมัวโรงเบียลาดเผากึกอติผับออกคโลอามิตุและชอสวิกอตะลาวิเจไม่กุนชสนชสกาเจติเวเลเฮกอจะได้คืนนี้เซชื่อกาเกาจิแม่ลีชอสตาวิคาเปเซชื่อกาเกาจิเคเตเลอนาจาวิชกาจมาหิจิแม่ลีนาชื่อยอคโลกาสตาวิลีนาจาวิติมูไอซียูจาวิกุนเยวิแปวิเจคาจอยนากุนิชูเลเตียโกลีเชเตียโกนอยติแปวินามานาจาวิกาจอวิเรียกก็อามิชวิชกาอะโลชอเลตุคาจาวิแม่เรียกก็ญาณิวิทยาธายาซอเลชอสกัยปวิจาลคะปวยเสชะกากะปุจิเลนิมาลุลอลอวิอลอโยเลเฮกุมเผตะคือกึตุปิโอตุเวชอติภากากึกอติเลลึกึกาลึกึเวลอแม่เรียกคะกะคะกะกาลึกึแผวิติมาเฮลอญาณิแลเลกึกอติฮากุคิเลวิลอโกจอกิจอลอแมเลียวเราก็จะได้ปออามิตุวิกาชอบพอโตลามากาวิทปะโตเลียอามิสแปวิมาวินัวลิข้อกาคือเวทีวุสติและอากาเยียวเยียขอนอยิมีอสกาเลียชอผู้สารวิจิแม่เรียกกงคือยานเนยานุติภากือตู้เวเลียมเผื่อตาคือเปียวตู้กือตู้วิกา
สติตะแม่เรียเชื่อเบอร์วิออยาวคอลูแลคาคิกามาพูมาเพจจอวิอเจกาเพจต่อรับเพื่อวิลอเรียกว่าอยู่จาวิอสติกาตาวินะเรียเจกาดอจ้าลูกบัวกุชโคมาโนโกเรียชัวมิตุเวพอกุกับพมังกาวิลิจบัววิทัปปะโตเฮกุจดอสัจกาจอลจอลัยจ้าแม่เรียงาคือออตุลูวิสิวิอเจติผามากับพูมากับเพจไอตัวอปูเรียกว่าติกาลิลิทะเรียสติปิลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาเรียงาคือติจ้าติดอวิอคอลูกาคาเดะคาเดะติแม่เลจ้าสิแม่อ๋อเราก็พุทธิยานาเรียกพุทธิยานาชุดที่คืออโลสัจเปื่อวิงาสัจเปื่อวิจ้าเวถัปปะโตพุทธิพยาใบไม้ตับก็เวเรียออแซคอรู้เรียออแซติลูวิเจก็แลอโลเชสัจจะซัพพอวิมอสลากุติภากาต่อละแลเรียสัตตากติปิลากิเชวิโยเฮโกเชเวเลยะไอจะก็มาสันข่อยวิเจอวิอญะละหุยะติภาพิวิเจติชปอลึกกะไกเจเมพิเวออกาญูเวเลเคตเลยัยชติพิแล้วน่าชยอสไกเวเจกุมาพิจาพิจาเลปโทปุติเลปโทก็จะติชงาเซนติเมตรเจเมเลปุติยัยหมอกคอโลติเคตอลาวิเจโอ้ก็จะเลยก็อยู่อันนี้เลยชาญิวิชอลีมอสลาหัวก็แต่ญาญิวิชอเชเลพยาโอวิโรเจก็มาพุทธีเล่พุทธีพยาธเพวิโรเจจีอิกะจัตุดอตุเกียวติเลแป้ลุลาวิเจก็มาแค่ก็ตุคโลแป้ลุยวิทยาทานาเล่พุทธีออกมาเอาเยสเตปะยกขยบพุทธีข้อก็อือลาปื้อวิโรเจ

คือพุทธิอันนาทิตอละเชลโลจิแม่แต่ก็เลยเรียกเวียวเนียละหุยติผัดทะอรอสาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาและสาตาจะเคยปีลาวิยมกอบุต้าเลกาเลียสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเลีย DGA อมัวโคโลกาสาตาปีกาลาวิยมจะเบื่อชอผู้กุปีจะจะมาพูดกูมาโนกางากาเลียโทรศัพท์ที่มากากาวโคเลเรียกเขาเกกาป้ามาจออามาเตเลก็จะเบื่อชอผู้ปีเวมอวือจ้าวือเยเวกาโทรศัพท์เยวิแม่เลี้ยผู้กุปีโทรศัพท์เชฟผู้กุปีกับแพ้วิเล่ตัวอย่างเลี้ยแพ้ปูวิแม่เชฟเอาคู่กันเลี้ยโทรศัพท์เชแล้วนี่คือผู้กุปีเอาคนละกับผู้จอวิบะออตากับเยกับปูวิแม่เลี้ยแค่กว่าจะได้คือวิอย่าไอทีก็เป็นน่าเลี้ยเทคโนโลยีไล่เจออยู่ลุลาเล่เลี้ยเชฟเบติจุยชอ AI ออจุยเชฟก็มา AI ออจุยเลี้ย AI เชฟกับเราข้อกับยอปู่ล้อเลี้ยเต็มๆก็เราหัวปูวิเขาล้อกับสิ่งเจ้าล้อแม่เลยไล่กัน AI เยลเล่กับตัวละหัวปุ๊บก็ฟื้นวิธีเลยอะปุ๊บใครเชื่อวิกาหมอเลยติปุ่นจังอะคือละหัวยากัน AI อ่อยจู่อ่อยจู่อ่อยคอลโล่เลยนะคือเย็บปุ๊บวิลล็อกโอ้ผู้กักเกิดข้ากับจอวิโยอยากให้เย็บวิลล็อกคอลโล่สติมาตาวิลล็อกโอ้ลุดุสิตัววิโยจะกับกาลาปุ๊บวิแม่เลยคือก่อนจะได้คือวิโยยาเลยนะคือถ้ามีก่อคอลโล่กับใบขับขี่นะมอทอก้ากับเชื่อวิเลยกะตัวขอกะตาวีไลเซนก็วีนะเลยใบขับขี่ชุดได้พาเรือวีลโก้ชุดได้คือวีออย่าแอปทางรัฐออกคอโลกะเลยใบขับขี่ออตาพอเลยเยจลาวีเจเลยโทรศัพท์มาเรือกติกาเลยเกะเกาก็วีชวีโยแม่เลยเฮกองะคือบะติพาเอกสารติพาแล้วก็แอปไทยดีก็วีออกคอโลยูแพวิโยเลยบะประชาชนตาเลยเย็นบะตาเลกะเตียเลยกะเลยชุดบัววีออจีออย่าออกคอโลสันเจ้าแม่เลยเฮกจะกะอยู่เวลาเลี้ยวเวียวเนี่ยละหุยติผัดทะทูมาลาวิโยเลี้ยวเจ้ายาคาสเลงอะคือชอยาสติกอคโลเยตุเวียวเข้าคาติผักกะอือลามูลาเลวุสพ่อไกเชลแม่แต่ก็แลงะคือละหุยทะอรอสตาปีลาวิโยแม่จ้าเร็วชนิดคือลิคติปุนาซาเลี้ยสตากะป้าเป้าลาวิมาโอนะเลี้ยแค่กว่าชนิดคืองะคือเกาะจ้าแลสตาเจ้าเลยลิขอติปกอนาซาวิโยเนลาหุยติพาลิขอเอนากาวิจอวิลกวอลอรูลาเพวิแมลีติต่อเป้าเวลาหุยลิขอนาเชวิกาโอข้อสักกะอาจจะกาฟูลาลีนานากามาติโมลีลาโนเปื่อนยิมาโซฮะเอติคือกาฟูลาเพอเมลีติต่อเป้ากะเรียกให้กอเฟซบุ๊กไลฟ์โซเป้ากะจะได้คือกอหากาพระตะลาวโอลอรีติต่อเป้าติหักขอเชกาเฮกอลูลาเลียวกากากาโมวิชลโกโอกากาปิดะแม่เรียชติคือลิคอนาสิแม่

นอออปูจิแม่เลสามาดิสีกาตาเวลิคอยโยเลกานักไปเปลเลลิคอปีเอติพัทโกะก็จ้าเลียวยูเวลาเวซาตาออลอติพัทติแก่ก็นาสิแม่ประกาศสังคมหมอคโลคณะกรรมการติพานาเลชุดิคืองาคือไทมิงกอคโดประกาศสังคมมาตราเซชแซอโมและเซชโกโมติพาเรียงาคือประกาศสังคมหมอคโลคณะกรรมการเรียออสพอลอโกงาคือมิยาลุตาวิทะเยตุโยเจชราปตอเรียชุดิคือโยหืองาคือมิยาประกาศสังคมหมอคโลคณะกรรมการลุไกตุเวชอเมวอเชวิโยแค่คนพ่อจอวิโรเมเรียงาคือออตผู้ประกาศตนก็วินะเบื่อเลกาลีญิมูเตมูลอกวปอลิเมลีแล้วบริษัทที่ผ่านเรียนายจ้างก็วินะพ่อกาลงทะเบียนวิโรเมแค่คนชนิดคือเรียสำนักงานประกาศสังคมพ่อก็วินะงาคือมิยาประกาศสังคมคณะกรรมการลุไกตุเวออเมกึจเวอคโลลืออาลามาลุลาก็แล้วเมคือจะเวน่าเรียงหุ้มมียาเมาวิออกข้อถ้ารออยู่เชเวยาค่าเรียวติชงานนี้สหปะคะแก่ยาแต่วิออกคโลกันยิเวติยาท่าเรียบอดประกาศสังคมออกคโลคณะกรรมการเลือกไกตุเวชอเมคือลาวิเอียรอเอียเฮรอเจแค่คนยิเวติยาท่าในจ้างเป้าเรียลงทะเบียนลาตาเวกอฮีกอฮาเลกอกาเจติจอวิเจเฮกองาหุมมียาผู้ประกันตนเลออเมกุลาตาวิแลกอแซขอมือนีฮิสฮากาเจติจอวิโรเจลิชเลอีจาเฮวิโยลิเตเปเซกามากาเฮวินะเลอมาติเลโกโกงาคือประกาศสังคมออคโลเชตาวิคาเปนิชออลาราจวิเจยาคาเลงาฮือกรรมการติผาเลประกาศสังคมอคโลบริหารไกตุเวกรรมการเลือวิออคโลจาลือลาเวเลืออากโกเลอเมคือลาวิชอติผาอีจาเฮโลเจเลกอแซขอมือนีฮิสฮากาเจติเฮโลเจแมลีผู้ประกาศตนนะเฮโกงาฮือลาฮุยาติผาเลประกาศสังคมมาตราเซชแซเซชโกติเชวิชอติผาลอโกกะเลงาฮือประกาศสังคมเตียวิออคโลผู้คือเชวิแมลีติฮาปาลิเลเนคือฮาปาฟูงาเปเซหะอยู่และเลเนคือกาติจากอเตียวคโลบริษัทออคโลกะงาเปเซหะอยู่เชวิโยเฮโกเลติฮาปาเวียเลเชบือลอโกฮับปับฟุตเต้มือฮิฮิออกคุตัยเวลากอฮิฮังอัชเล่เนื้อเป้าหนูอยู่อาเวเฮโกกัติคือเป้ากะฮิฮังอัชเต้ฮับปาเวียเล่เนื้อประกาศสังคมออกคลุปฟุกือเชเวเล่เล่ยี่ฮิเซฮิเคเกลาวินะเล่ชราปโตเล่กัติปัติพาเล่คาเดกัติแรงอะคือประกาศสังคมออกคลุปฟุกือวิงอะคือมียาผู้ประกาศตนเต้พาออกบูมาช่วยกามากิจวัตรปูกัติปาคณะกรรมการเต้พาเลือกอากวิโยเฮโกงะคือราหุยะประกาศสังคมออกคลุเชียวิชอติพาออกเมฮะคือเล่แม่คือวิออกคลุงะกามเมกือชกะเล่งะเงาตัวลอกโตปากจิมเชียกว่าพื้นเมืองเกือกก็เล่เว็บไซต์ออนไลน์พ่อกาติวิโยเล่เฮโกงะคือราหุยะมากาติเหวิชอติพาลอกฮัตติออเมฮะคือแม่เล่เว็บไซต์ประกาศสังคมก็เลยลุยเปียนี่เลยยูคือออกคาติผาโตลาวิโยเรียกแค่กว่าชนิดคือวิออย่าในจ้างเป้าลงทะเบียนลากาอีและเรียกผู้ประกันตัวเป้ากับลงทะเบียนวีอีวีเจตีไหลกับมากาเฮเลนิชอลากาประกันสังคมโครเชียวินังอะคือมีย่าอยากให้ชอเมกลาวิโอเรียกตีลากากับมากาเฮเวทปะโตออย่างานยี่ก็จะไปตุโยเจเรียกงานยี่ก็จะไปตุโยเจแม่เฮก็งานยี่ก็จะละกูคาทักขกากิตุเล่ก็คนนั้นงานยี่ก็จะละกูเล่ไม่ละกูติชงานยี่สอบละกูออย่าปูวินะเรียกข้างงานยี่ก็จะเกล้าวิละกูส่วนยี่เรื่องงานยี่ก็จะเกล้าก็เล่งานยี่ก็จะเกล้าก็นั้นยี่ชื่อยี่พักขกากิเวน่าเรียกให้กูงาฮือราหุยติพาประกาศสังคมออกโรเชียวิชอติพาละกูหาจะลงทะเบียนสิแม่เรียกให้กูยี่ชื่อยี่เล่นี่ชนีสหปะคาไกออยากอดเจกวิเจออเมกือเวเล่เลือกตั้งตัวอเมกือเวคาแต่ละเมกือเวอญีแลเล่นี่ชสนีก็หาปาทาเจแม่เรียประกาศสังคมอคโลเรียนี้ชื่อสนี้ก็หาปาทาเจเรียกให้กชกาอยู่เวลาแล้วเรียงหัววิอเนี่ยละหุยาประกาศสังคมอคโลเชตาวิชอติกาเลเลกาเลเนื้อหือรักกือกาจอวิอเจติพา
นาลีผู้เกือวิคาสึกักกึกาจอบยอเจติผาเลงหัวเวียวเนี่ยละหุยาติกาลิเลกะประกาศสังคมกรรมการลึกไกจุวิออเมติผาหาจักกึแม่แต่ก็แลเลออเวียวเนี่ยละหุยาติผาทาเลออลอสาตาติผาอยู่เวลาเลจะไฉลากาลาวิโยแม่เฮก็งาหึไทมิงกอคโลเมนนาเมาผู้ไขเกโอเลเรียกก็เต้าล่าก็ยาวล่าก็แลเล่ไล่กากานันคอติผาจอวิลอเรียกก็งาคือไทมิงกอคอลตุโกจะได้คือเล่นนามาอย่างนี้เรากลัวมาตะมาอย่าเห็นนะเรียตะตาอย่าอย่าวิมาจอปีเข้าข้าเก่าคอลเชียเหวิโยอย่าข้าวุสพ่อค่ะให้แพ้ให้ตุวิชอมาสเสเรียกก็งาคือติกาลิเลกาซาตาคาเดพอหาอยู่แม่แต่ก็แลวิอันเนี่ยละหุยติผาทาอรอซาตาติผากาลาวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติพาวสติเตแม่เล่ชุดิจวิโอยาบะมาจวิชอเล่งาฮือไทมิโกคอลุคอลุลาเล่คอคอลอคุพอเฮพอทูกากาจาเชเวจเคเวเล่ติพากายูเวลอหรือเล่กางาฮือมิเกอเฮเคออสพอทูตาเวติพาลโกเล่ชุดิคือเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติพากาชาเชวิแม่เล่เฮอสอสมากาโกทูเกเล่เคกงาฮือติจ้าลาโมวิโอปิโอเข้าเจติติจ้าเพวิโยเล่เคกงาฮือคอคอลอคุพอกาป่าไม้เล่ตาลาเลอตีเจ้ามือเจ้าวิอคอโลมีกอตีเตผาอยู่คอเวเตเลกาเลเฮเฮพอทูเชเวตีผาทักขังไก่กับยูเวก็แลซาตาตีผากะตะลาเชวิโยเขกัวนัวลีมือฟ้าพอแม่ไอพอจีดาวพอลอกโกกาจะได้คือเลี้ยวมีเจ้าพอเวชอหน้าเลี้ยวป้าเต็มมีวิชองอ่ะคือไทมิงกับเป้าคอหลุละเลยกั้งกับจ้าเชวิแฮคอแฮมพ่อเชวิกะอยู่เวลอแม่เรียบบะมาจอวิชอติพากั้งกับจ้าวิทยาทาลีลิมาอาคอมาหล่อแล้วกูติมาเผวินะลิมมีวิออเลี้ยวข้ากดไหมคะเสือพิวิยาวิโยเรียกให้กูชูเพลาวิโยหรือเลยกะเรียงอ่ะคือเยเซผ้าเรียงอ่ะคือกั้งกับจ้าวิปอลีติพาลิฟุปีแลกากาจปากาคอพิจวิแม่บะมาจวิชออยู่แลกาติเวเลชบชขอคอลอคอพอกากาอยู่เชลอแม่เรียกให้กติกาลิลิกาสติตะแม่แต่ก็แลเลออรอสัตตะจะได้ผักกาอยู่เวลาแลฮอวิออเนราหุยติผัทธะสติปิลาวิโยแม่ใครแต่แลเลฮอวิออเนราหุยติพาโอจะได้คือเลียงคือเทมีชอวิกาโกโลนะกายโกเวเลชอสตุเลกูเวเลจะได้คือตานูกาลาจาแมเล่ชอกตัววิชอกเลี้ยเตียแล่เลี้ยวไก่เถื่อนก็เป็นน่าชอสกุตัวเวเลี่ยมาบะมาจ่อๆก็ชอสกุตัวมาแผ่แม่เลี้ยไก่ตีวิกาเลี้ยเชกากาติจ้าตัวเวตีอาชีพแผ่วิโยบะคาเดกาจ่อเวเลี้ยไก่ลีชอสกุตุตุเวลีมาลีบะกะจอเวโอเคทาเลชอสกุตุแผวิแม่เฮกอยู่เวเจเลปอโทอบอมมีชอรอเจกมาลือเลกะลีเฮงาฮือไทมิงกอคอลูลูลาเลอกะลาคอกาวิทัปปะตอนะลีชอสกุวิกะติเชลอเจอแต่ๆกอยู่ติมาแผลีงาฮือไทมิงวิจิมาเวตานยูเชกะลีแค่ชอกุตุวิปอยเตเลนะฮะลีตานยูเวเวกะมาวือนาลีนาทอเที่ยวเวปูเวกะเวอเลอฮ่าน่าเลยอยู่เวเจเลยเมสโกชอลจิแมเลยเหรอเนี่ยนิเวติยาธาเลยงาเหรอมากาติยาติจักรมีวิโอเลี้ยวข้ากฎหมายมากาพิมากายะตุวิทักกาคาเดนิแม่เลชกาอยู่เวลาเลี้ยววิโอเนี่ยละหุยติพัทธะเกามาลาวิโยแม่และลียันยิ้มเราก็วิอยากานาลีออยาแลเนี่ยคือถามมาล้อเล่าล้อฉลับปะโตลียันยิ้มเราก็วิอยาติดต่อเป้ากาอะไรใครติฮักขอเชื่อใครตาล้าหมอลียาเซกะใครแต่และเฟซบุ๊กเป้าชื่อบุ๋มแม่ชนยลาวิอีกใครเช่ไม่แล้วติดต่อเป้ายังใครปูเลนาลีก็ฮาเลสชีกาใครเช่ล้อเรียกใครก็บูจานาเลงอ่ะคือราหุยาลุลาเลอกาปีลาเชวีลีติกาติไลติกาเตียติเชลีกากาพอลาเชวีกากาเชลาเชวีเตียลิเล่กับอบูจ้าแม่เขาก็ยันยิ้มหลอกก็วิอยาอยู่เวลาแล้วก็ดัดเจดัดตัววิอรอสัตตาติผาจะใครใหม่เจดีโยเตียลิเล่กับอีจ้าแม่ดอแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปีอบูจ้าแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talentคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talentจะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่และวันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทางนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุปฏีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ 1-2 ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ไปเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้นแม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดสมัยว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรก มารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธ์ชลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพิกถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
14: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
15: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120วัน
16: เพิ่งเริ่มตั้งเองครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อจริงเขามีอะไรบ้าง
15: ยังครับ
16: ไม่มีเลยครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่กำลังคนละเรื่องกันนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอเร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
6: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอร์เรสต์ภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายและก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 น.วันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
17: นายจุมพจน์วรรณชัตริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
18: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครูเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครู เป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้าน Work Smart ด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได
1: ้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
0: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึก Asian BMX Freestyle Championship 2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บังแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูกาสประเทศบังแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Run About 1,100 Stock สศินาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้เช่นกันขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขัน Southeast ASEAN Karate Federation Championship 2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิทธิ์บายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป 2-0 เซต 6-0 และ 6-2 ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
20: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน

0: ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
1: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
2: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศได้ซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหาหรือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคนไทย

กาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จ

0: ราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาทประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024139300สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์025612445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน ในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายาม

0: ยากสภากาชาติไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสดินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา

ดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและวันนี้พบกับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกันก็อาจจะพิเศษหน่อย มาแทน สุภาพบุรุษคุณตีนะคะสลับกันใช่ค่ะวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ไปที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะก็สามารถเข้ามาร่วมจัดรายการกับเราได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะในช่วงเวลานี
0: ้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครเข้ามา
0: ภาพบรรยากาศมีภาพบรรยากาศให้ดูว่ามีกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอีกภายในไม่กี่วันนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอเห็นเป็นป้ายเป็นแบบเขาเรียกว่าป้ายโฆษณาเนา
0: ะ
1: คือหลายคนอยากไปชมนะเรือยาวการแข่งขันเรือยาวก็อยากไปชมอะไรรู้ป่ะ
0: อะไรคะ
1: ชอบไปฟังเสียงคนพากย์คือกำลังจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเขาพากย์แบบว่าคือสกิลในการพากย์เนี่ยต้องพิเศษเลยนะเพราะว่าไม่รู้หายใจทางไหนอะ
0: เป็นทักษะพิเศษ
1: เนาะแล้วเห็นเด็กๆอะเด็กที่เป็นแบบเด็กเยาวชนอายุแค่10ขวบกว่า9ขวบก็มีแต่ว่าจังหวัดอื่นนะเขาก็จะมาแบบประกวดกันเรื่องของการพากย์การแข่งขันเรือยาวก็จะมีชอบเทคนิคเพราะว่าบางทีเนี่ยเรือเนี่ยยังไม่มาถึงไหนเลยนะแต่ว่าเสียงคนพากย์เนี่ยมันประมาณว่าอีกประมาณ1เซนติเมตรหรือว่า1คืบเนี่ยจะถึงเส้นชัยแล้วก็จะเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาวค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะจะมีการแข่งขันเรือยาวที่วัดชินวนารามวรวิหารนะคะที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสืบสานประเพณีการแข่งเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีอาหารพื้นถิ่นด้วยนะคะในช่วงวันที่18กรกฎาคมถึง19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นการแข่งขันเรือยาวนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปงานนี้เนี่ย

0: การจัดการการจัดงานการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีค่ะประจำปี2569ซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนงานประจำปีปีนี้นะคะมีคอนเซ็ปต์นะคะธีมเขาคือศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมค่ะแน่นอนพอพูดถึงคำว่าโอชารสเนี่ยต้องนึกถึงอาหาร อาหารที่เป็นเสน่ห์ของจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าใครที่อยากจะไปชมบรรยากาศแบบว่าไปนั่งกินอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาต้องไปที่นี่ค่ะเขาจัดที่วัดชินวรารามวรวิหารซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีแหละค่ะเป็นการสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันทรงคุณค่าแล้วก็จัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15พรุ่งนี้แล้วค่ะพี่พั
1: ฒน์อ๋อเริ่มพรุ่งนี้แล้ว
0: 15ถึง21กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับในงานเนี่ยก็จะมีไฮไลท์คือการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานก็จะไปชมฝีไม้ลายมือนะคะก็บอกว่าฝีพายเนี่ยโอ้โหเป็นแบบหลักร้อยคนเลยนะคะชมการแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศเลยค่ะมีหลายประเภทนะคะทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายแล้วก็เรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะแล้วก็ยังมีแบบน่าสนใจมากๆนะคะนี่เป็นเสน่ห์เลยก็คือเรือพายม้าท้องถิ่นนะคะจะเป็นยังไงต้องไปชมกันนะแล้วก็เขาบอกว่าพร้อมกับระบบโฟโต้ฟินิชค่ะมาตรฐานสากลเลยเริ่มในวันที่18นี้การแข่งขันเรือยาวมี2วันคือเสาร์อาทิตย์18และ19กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะและนอกจากเราจะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ด้วยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีมหรสพมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดการจัดงานเลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21กรกฎาคมค่ะแล้วก็ไปงานนี้เนี่ยต้องไม่พลาดเพราะว่าไปเที่ยวงานไหนก็ช่างต้องมีอาหารเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องพี่พัฒน์เราต้องไปชิมอาหารค่
1: ะ
0: เขาบอกว่าอาหารพื้นถิ่นเนี่ยโอ้โหหลายบูธเลยนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธค่ะสำหรับใครที่สนใจไปเลือกชิมเลือกซื้อได้แล้วก็ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็เชิญชวนนะคะว่าไปสัมผัสบรรยากาศแห่งสายน้ำกันหน่อยค่ะสนุกสนานแน่นอนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะอยู่ที่วัดชินวรารามวรวิหารค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะใกล
1: ้ๆก็ไปกันได้นะคะไปชมการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ไปชมชิมช็อปนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราคงมีเรื่องราวหลากหลายนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีแถลงการประชุมในช่วงเวลา14นาฬิกานะคะมีหลายๆเรื่องที่ต้องคอยติดตามกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยา
0: เนาะการช่วยเหลือเยียวยา
1: การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่
0: เหตุเพลิงไหม้เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบางคนบอกว่าร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวไม่ใช่นะชื่อร้านเขาคือโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะซึ่งมีข้อมูลนะคะอัปเดตไว้ช่วง9โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจากจำนวนแรกๆเลยเราก็บอกว่าแค่หลัก20กว่ารายเท่านั้นตอนนี้มาอยู่ที่30รายแล้วค่ะแล้วก็มีการตรวจพบทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ย27รายอยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายค่ะมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นกลุ่มสีแดงกลุ่มสีเหลืองแล้วก็กลุ่มสีเขียวแต่ละกลุ่มสีเนี่ยก็แยกการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยค่ะกลุ่มสีแดงเนี่ยเสียชีวิตเพิ่ม3รายนะคะสำหรับผู้รับบาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ75รายกลุ่มสีแดงเนี่ยอาการรุนแรงค่ะพี่พัฒน
1: ์ค่ะ
0: อยู่ที่24รายส่วนกลุ่มสีเหลืองคืออาการปานกลางอยู่ที่15รายแล้วก็กลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายสำหรับผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวนั้นก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วทั้งหมดค่ะสำนักงานเขตจตุจักรนะคะยังคงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรค่ะ หรือว่าใครที่ฟังอยู่มีญาติพี่น้องได้รับผลกระทบนี
1: ้
0: โทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรค่ะ025139713ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะค
0: ะ
1: ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็สั่งให้มีการเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนหน้าแล้วก็รับที่จะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะคะเรื่องนี้มีศูนย์ตั้งขึ้นที่ได้ร่วมกันนะคะอย่างที่บอกว่าสำนักงานเขตจตุจักรนะคะตั้งศูนย์นี้รับเรื่องราวร้องทุกข์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่สถานี MRT พหลโยธินรับร้องเรื่องร้องเรียนรับเอกสารพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนี้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองสิทธิ์นะคะเร่งเยียวยาซึ่งได้มีการประชุมด้วยนะคะทางด้านของอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปดูจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งอยู่ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเร่งพัฒนาพิจารณาการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่บาดเจ็บด้วยภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจำนวนเงินเยียวยาเนี่ยบอกว่ารายละ 300,000 บาทส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลตามจริงรายละไม่เกิน 80,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของแรงงานประจำร้านก็จะมีลูกจ้างเนาะเด็กเสิร์ฟคนที่ทำงานอยู่ในร้านเนี่ยทางท่านอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะคะดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งการเยียวยาเนี่ยไม่ได้เลือกเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นสัญชาติอื่นหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็เยียวยาหมดนะคะตามหลักสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไปถึงอาจจะมีญาติพี่น้องหรือว่าผู้ปกครองนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมนะคะก็จะมีการรับเรื่องโดยเฉพาะคนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีการแจ้งสิทธิ์ให้กับญาติมาติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วก็รับเงินเยียวยาด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงพื้นที่แล้วก็ไปประสานกับญาติพี่น้องที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ63รายแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวสำหรับผู้ได้รับผลกระทบนะคะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตด้วยหากว่าประสงค์ที่จะรับการเยียวยาติดต่อไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นะคะก็จะมีการดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก็คือข้อมูลยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้สั่งการเร่งด่วนแล้วนะคะว่าจะต้องช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะว่าจะช่วยเหลือเยียวยากันอย่างครบถ้วนหรือไม่ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นความสนใจของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: ค่ะ 13:13 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราก็จะคุยเรื่องของประกันสังคมแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นที่คนที่เป็นผู้ประกันตนสนใจมาก
1: ๆ
0: แล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังค
1: ม
0: ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปุณรัตน์หมอกม่วงนิติกรชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานประกันสังคมค่ะ
1: อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วก็ผู้รับฟังรายการวิทยุทุกท่านนะครับผมครับผมปุณรัตน์หมอกม่วงครับผมทำงานประกันสังคมครับผม
1: ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันถึงโค้งสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะได้ทราบว่าใกล้จะถึงวันที่จะมีการเลือกตั้งแล้วการลงทะเบียนไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้การขยายเวลาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับผมใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับคือเดิมทีเนี่ยนะครับในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับของในส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับได้มีการกำหนดไว้เบื้องต้นว่า จะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับในช่วงระหว่างวันที่1มิถุนาจนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหลือระยะเวลาอีก2วันแล้วนะครับก็จะครบกำหนดในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้แรงเห็นถึงความอยากจะให้มีส่วนร่วมนะครับทั้งฝั่งนายจ้างเองและก็ทั้งฝั่งผู้ประกันตนเองนะครับจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับประกันสังคมนะครับก็เลยมีการขยายนะครับขยายได้เวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งออกไปอีก5วันครับก็คือจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งวันที่15กรกฎาคมก็ขยายไปถึงวันที่20กรกฎาคมครับผมครับ
0: สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปเลือกได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
3: ครับในส่วนของช่องทางนะครับที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นช่องทางเดิมนั่นแหละครับ3ช่องทางเดิมนะครับที่จะอำนวยความสะดวกนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับซึ่งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเองนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้24ชั่วโมงนะครับอันนี้ช่องทางแรกนะครับช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางของผู้ประกันตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus นะครับซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะใช้ IT นะครับไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะ walk in นะครับไปที่สำนักงานประกันสังคมที่เราสะดวกก็ได้ครับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับก็ไปในช่วงระยะเวลาไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้บริการทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับที่จะสามารถลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแทนนะครับลงทะเบียนเลือกตั้งให้นะครับก็จะมีแบบคำร้องคำขอนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งให้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะให้บริการในส่วนนี้นะครับที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดทุกจังหวัดครับอาจจะขอแยกเปลี่ยนเสริมนิดนึงนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเราก็สามารถจะตรวจสอบสิทธิ์ของเราว่าเราสามารถจะสิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมเนี่ยนะครับก็วันที่10มีนาคมนะครับก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับผมครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นการเปิดการมีสิทธิ์เปิดการใช้สิทธิ์ด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ขยายเวลาที่ว่า5วันเนี่ยขยายอะไรบ้างคะ
3: ในส่วนของการขยายนะครับก็จะขยายในส่วนของการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งครับก็สามารถที่จะขยายเดิมสิ้นสุดวันที่15นะครับก็ขยายไปจนถึงวันที่20นะครับก็สามารถที่จะนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถที่จะไปลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับใครที่จะไปลงทะเบียนนะคะก็ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วก็เข้าไปในระบบของเว็บไซต์ก็ได้ลองเข้าไปดูแล้วนะคะเข้าง่ายด้วยนะคะแล้วก็ไปเลือกเขาจะมีเมนูให้เลือกว่าเลือกตั้งลงไปตรงเลือกตั้งก็เข้าสู่ระบบได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องยืนยันด้วยไทยดีด้วยใช่ไหมคะ
3: ครับใช่ในการลงทะเบียนแค่สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนของเราเองนะครับก็ผ่านระบบไทยดีนะครับก็จะระบบมันก็จะไม่ยุ่งยากครับเราก็ลงทะเบียนไปตามหน้าจอที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้เลยครับก็จะไปตาม
0: ขั้นตอนแล้วค่ะท่านคะกรณีที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวเงี้ยค่ะก็ต้องเข้าสู่ระบบเหมือนกันอันนี้ต้องกรอกเป็นเลขแบบประกันสังคมหรือว่า
3: คือในส่วนของระเบียบเลือกตั้งเองนะครับเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยก่อนครับเพราะว่าในส่วนของการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็คือในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยนะครับก็สามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับอย่างสมรภาพเท่ากันนะครับแต่ในส่วนของการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับก็อาจจะแยกออกมาอีกกรณีนึงนะครับซึ่งระเบียบเลือกตั้งเองก็ได้กำหนดไว้ว่าทั้งนายจ้างและก็ผู้ประกันตนนะครับที่จะมาใช้สิทธิ์หรือว่าลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเบื้องต้นอาจจะต้องมีสัญชาติไทยครับ
1: ถ้าฉะนั้นแล้วผู้ประกันตนเนี่ยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักยังไงบ้างนะคะ
3: ครับผู้ที่จะสามารถที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับก็ตามที่ได้นำเรียนก็คืออย่างแรกเลยก็ต้องมีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนะครับหรือว่าผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งกกต.นะครับกกต.เลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม69นะครับที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นในการดูเงินสมทบเนี่ยนะครับก็ดูย้อนไปใน6เดือนพฤศจิกายน68จ นถึงเมษายน69นะครับก็ต้องมีการนำส่งสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนในช่วง6เดือนนี้นะครับในช่วง6เดือนนี้ก็ต้องมีการเป็นผู้ประกันตนหรือเป็นนายจ้างมาตลอดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของเงินสมทบด้วยครับว่าจะต้องมีการนำส่งเงินสมทบ3เดือนนะครับจะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่างพฤศจิกายน68ถึงเมษายน69ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าต้องเป็นคุณสมบัติที่ชัดเจนแบบนี้นะคะถึงจะเป็นตัวจริงที่จะมีสิทธิ์ได้นะคะค่ะแล้วว่าถ้าหากต้องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนล่ะคะต้องยื่นใบสมัครเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนบ้างคะ
3: ครับถ้าเกิดว่านายจ้างหรือผู้ประกันตนนะครับจะสมัครเป็นผู้แทนนะครับก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันนึงนะครับที่จะตัดสินใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการสมัครผู้แทนนะครับก็ไม่ได้ขยายไปด้วยนะครับแต่ว่าในขยายเฉพาะในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ผู้สมัครเป็นผู้แทนหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยสมัครได้ที่ประกันสังคมนะครับจังหวัดนะครับหรือประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้มิชเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
4: ปอกว่า
2: เนาะซง
5: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: งป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

我们五年呢。 今年呢，杨仙姑归来哇哦，打破这乌那鬼这江凉哦，冰呐，哈。

ก็มองเสียงเอาเลียมผิวนี้เนื้อเย็นโยฟิมจงแอนโนนาลาอ้อทิ้งเจโลนาเย็นนักก็ว่าโอ้ฟิวอ่ะ

เนี่ยโลเปียมมาโอ้มุงินาเย็นมองเวแล้วต่อจะยังอยู่ในหลังเอาใหญ่มองใจอยู่นาปุ่นนาเศร้าเอโอทุ่งฟ้ามองอาเล่งเชมแม่ตุนยุนจะ

บายเสียเหยียมเมฝนตาจะถิ่นเอเนี่ยพุยโอ้ยยังมาอย่างอาจะหอกคิดพุยเลยจริงเจียนละยุนนะตูนะ

林了我跨过面就你长了杨安在就那段啊在买围哦别吗亲友

ินนานั่นเตี้ยโอตองอย่างเกียไม่นานมาตั้งแสงแม่งโอ้ยมาหุงกว่าโปไปแมงดามโอ

听啊，见这黑豆这狗羊哎在了哦，羊啊鸡那这白在了哦，梦不那喽，听啊，见风哎见那。

在马丢哦，早，年年呢，毛贼人要你走喽，来年再买那贼走路那哦，别嘛，太大。

乡啊，谁长啊真在这呀前面晒喽，又不这块那走这呀前嘛哦叫啊富贵的本庄天南的鸟喽。

ตายสยามคุณแล้วเสียพานาลิวเวนินาจีงามแป้งในปุยโอแสงเฟสเจ็บโลตายสยามคุณแล้วเสีย

着，光水不打流，这流法没走。妈那妈那，做水不脱垮哦，表。

么用南美用牛冰口你们哦小刘姐那大白牙哦给啊

修这罗那年呐，秋房啊哦，哎呐，瓜果哎瓜木是南风也猛哦，呀奈这是那好这猛了哦，亏啊，一修为年呐。

哦哟啊，这长了阴阳，这多年见了，这大这阴黑，这大哦长，这那么。

塞文哦脏啊有买的外方难度你塞哦有那买毛方了塞进哦有帮助为阿那阿那

真啊，要买呗，侬快不要呢，接了哦，困不着呀，娘啊，做事哦多。

小汉那乌表，要买呗，当年推运也不那老，村那给那毛水哟，也唔谈那乌当啊，还了我接

0: ารำไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้

0: ็นภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาท
4: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าวิปรัฐบาลและวิปแปดค้านซึ่งหารือกันอย่างต่อเนื่องถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นการตรวจสอบและหากมีความจำเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ขณะนี้ต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือรอการเปิดสมัยประชุมปกติหากเห็นว่าล่าช้าคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้พร้อมระบุหากมีการเตรียมพร้อมสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หรือหากต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเปิดประชุมได้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้วาสนาตะระเกรายงาน
3: จังหวัดปทุมธานีแถลงความพร้อมจัดงานใหญ่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสืบสานประเพณีไทยสำหรับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่การแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวม4ถ้วยรางวัลระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้มีการประชันฝีพายทั้งประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลางเรือยาวเล็กและเรือพายม้าท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีระบบกล้องตัดสินภาพถ่ายหรือโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลมาใช้ตัดสินครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำสมัยใหม่อย่างการแข่งขันซับบอร์ดการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตและมหรสพตลอด5วันเต็มระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่พัดถล่มในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งรวมถึงเมืองเซินหยางส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย นอกจากนี้ประกาศปิดสถานศึกษาหลายแห่งเพื่อความปลอดภัยและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่ามณฑลเหลียวหนิงจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นบ่าวีพัดพาความชื้นจากเขตร้อนปริมาณมหาศาลไปทางทิศเหนือจึงทำให้เกิดกระแสลมชื้นพัดเข้าสู่ทางตอนเหนือของจีนอย่างต่อเนื่องปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อ๋อบูดาจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: พกว่า
2: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่น ต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคู่เตือ
10: นฮ
11: ะ
10: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

雪花不了黄啊，阿莫啥你莫花你啥梦啊，阿我李师母独自的话做不了我啊，阿我李师母把嘎哥们他进门啊，斯坦尼维提乌กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจังอ่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ง่ะอธิบดีบางกะเชื่อสบทเชียงใหม่แม่หูดังอ่ะอธิบดีท้าววิทยุว่าไงดูจะมางมไม่ยางกว่ายี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตุลิยาชิตโชวะจูยานดุละยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มไงไปคว้าหัวมาโลชิจังงมไม่ยังไงวิทยุคือเอารายการลิสมูฮัตตีนานาละง่ะยี่เวลางูมันจะคือในแนวยาโฉบโมควันยีจิ้มโมกะในแนววัดถวายด้วยที่มูลองมันจะคือหนีโมควันยีสามโมกะจะมาคือนาทีเนี่ยควันยีนาเนี่ยส์ที่นี้ตัวอย่างง่ะอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือด้วยฟิสิกส์บุญยิปเป็นคือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคือไงจะมาคือเอาวัตถุดิบโค้งหายเนี่ยคือดูแลง่ะมาบอกว่ากดติดตั้งได้เพื่อไงมาคือถูกใจง่ะวัตถุสุดแพงนี่เกิดขวางง่ะในเมื่อที่ยังงงไม่ยังคือชอบไงฮะวุลิสูอาบาบะครับวุคือพารากะไงอาจจะไปเหินในเมื่อที่ยังไปเหินโชห้าโชห้าทีนี้ในเมื่อที่ยังไปเหินอ่างี้นี่ชอบไงยี่คนยี่โตยี่ซื้อโชโคไงอาจจะไปยังวุไทอาบังโอไปยังคือชื่อห้าสิลี่ยังไงในเมื่อที่ยังไปเหินน่ะยี่ยี่เตียงไงอาวุชอบว่าวุไงอาท้าววิทยุให้นานาจ้าส่งไงท้าที่ท้าวุไลสวดตื่นละสูยี่ยี่ล่าสุดก็คือหัวควางง่ามากกว่าคืออาทิตย์หัวกดถูกใจไงเอาสุดไปเลยนี่เกิดช่วงง่ายาไปคืออาเชียวช่วงที่อาเชียวช่วงยาทุกละเนี่ยก็ละมันคือเจ้าตัวมันคืออะไรง่ามันสมมุติไปคือทีนั่นยังฝรั่งเอาจุ่มมันยามาสื่อเชิงไงมันคือเจ้าเนี่ยคือท่านที่มุ่งรอดจากพวกเราเชิงไงที่หนีมุ่งหันหนีสามโมงเนี่ยก็ละที่โคหนีโคเนี่ยคือมันคือเจ้าเนี่ยยี่เวลาเนี่ยละที่มันคือเจ้าสิจูบหันหนีคือเหตุจุบตัวเช่นไงอะไรบ้างคือจากเรามาคือเราเนี่ยติดโคอะไรนี่โคตรเราใช่กว่างอ่ะอะไรบ้างคือวัดชุมวิญญาติกระทบเนี่ยคือมาโมเบียคือที่เรียกทุฟลานันยิฟลังอ่ะอะไรบ้างมันคือเจ้าเนี่ยมาจงอ่ะที่มันรอดจากฟลอกในแนวคือที่งานในแนวอันเนี้ยเนี่ยคือสิจุบขวานีเหตุจุบตัวเช่นไงอะไรบ้างคือชุมขวานีคือจิมวัดหัวจากฟลอกอ่ะเอาลิโซคือยี่สิบแปดจ้าบ้างคือที่กระทบคือความโมเบียมาสู้จวงอ่ะบ้างคือเอาตายนะสุดาคติเลยแต่ปีมากงั้นเจ้ากุหลาบกุเชียช่วงงาโอ้ยนี่จะเนี่ยมาอาจีอาป้าเวียนี่เลยนี่เกิดช่วงงาที่แบงก์มันยังช่วงงานี่มีคือนั่นเรื่องมาแต่ปีมากสุดท้ายจริงฉันมองไม่ยังทำให้ที่มีเรื่องเห็นจากกระทบวงอ่ะทำไมยากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีทั้งพวกกุญสุแต่ยิ่งสุดมาเจ็ดเดือนละเมื่อสาวงมันยังโอ้แทมแบงก์อ่ะหลายพื้นที่ไงมีเงาไม่ยังคือเหมือนฮะคือเลี้ยงช่วงงามาเรียกเฉพาะที่เตี้ยขึ้นเรียกบุรุษงาอธิบายของปัญญาคือพื้นที่โงย่ามาคืออัตเนียจามุจอมังงาถือพื้นที่มีความเสียมังงาเอาผ่านเหนือทับปุ่งงงปัญญาคือทำมาคือหนีสกัดจวงงายิวติกาไปถือจังหวัดแม่ฮ่องสอนงาอธิบายคือหนีกัดกันไปคือจังหวัดเชียงใหม่สกัดกันงงปัญญาเชียงรายงาถือจีฮั่งงาอธิบายคือเรียกกัดกันไปถือพยาวงาอันเป็นจังหวัดน่านไงอันที่เป็นจังหวัดตราดงออันที่เป็นจังหวัดพิษณุโลกไงอันที่เป็นจังหวัดพิษณุโลกไงมันคือมีอันนี้เป็นเอาลิสุชอบวัฒน์เถอะอันนี้จังอ่ะอันที่เป็นที่เอาวัดเป็นกุหลาบมาที่พื้นที่จังหวัดมาจากสุพรรณไงมันคือที่เนี่ยฝาตาจำโม่บุญไงบางพื้นที่เนี่ยเหมือนค่ะคือเรียกไปคือว่าอาจจะจอมังอ่ะอาทิตย์นอกวัดอยู่บอกว่ามีสัตว์สิ่งแล้วก็เหรอแล้วก็ฉี่สุ่ยมังงวดแล้วก็ที่แกนับเรื่องอ่ะมาคือจำมังฝาตาบังอ่ะที่ถึงมังงูไม่ยันมาคือผ้าตรงออบเชียงเหนือไงมาคือเนื้อเหรอเนี่ยนี่สัตว์นิ่งของการจอมังยุติกับไปที่จังหวัดหนองคายบังอ่ะมาคือจำมังอ่ะอันนี้จังหวัดบึงกาฬเงาะสกลนครเงาะนี่คือจังหวัดนครพนมไงอันนี้คือจังหวัดอุดรธานีไงอันนี้คือจังหวัดมุกดาหารงออันนี้คือจังหวัดอำนาจเจริญไงที่นี่คือจังหวัดอุบลราชธานีไงมาคือเนี่ยคือเมืองฮะคือเรียกบางพื้นที่เนี่ยคือมีฮิโรฮาเยอะบ่ดงาจำมึงไงพี่ข้าวโวชโกกูโบจัสุญญ์ไงที่ติดกางงูไม่เนี่ยมาคือผ้าต่างอ่อนไงมาคือเนี่ยคือเมืองฮะคือเรียกงานมาอย่างเขาเป็นเนี่ยคือเมืองฮะคือเรียกมาที่จังหวัดจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้คือจังหวัดตรังไปไงมาคือเมืองฮะคือเรียกหลวงอ่ะ
这要不判定是类型啊，阿不要我这喷嚏的你讲话的嘛就说阿么和啊我依靠一路和其他的嘛啊，么哈可怜吧啊。ที่ติดกันมาคือจังหวัดนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดประจิมบุรีไงมาคือเมืองฮาบัมพื้นที่คือตะตาเงี้ยเรียกก็คือที่ก็จะบอกมีเราหาเยอะมาคือแต่จำบ้างอ่ะแต่ว่าที่พื้นที่มาจากสมบัติงานที่ถึงมางงปัญญาทำมาคือภาคใต้ทั้งปวงไงภาคใต้ทั้งปวงงงปัญญาคือจังหวัดเพชรบุรีบ้างไงอันนี้คือจังหวัดประจวบสิริขันธ์ไงอันนี้คือจังหวัดชุมพรไงอันนี้คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีไงอาทิตย์เฮอที่อาว่าฝันอันดามังมาเฮอจังหวัดระนองจังหวัดพังงาไงมาเฮอเมืองหาคือเรียกอาทิตย์เจอโว่ยฝันทะเลอันดามันรับมาเฮอไงทุกอย่างอีกครึ่งทะเลว่ามีชาอาจจะมาเฮอไงอมุโมดได้บ้างไงยิ่งมุจะมาเฮอหนีมีความยังเฮอสามเมจิกาตัวมาเฮอลิมิตสิบแปดไงได้บ้างเท่าว่าชาวประมงไงเท่าว่าข้อต่อสู้ง้อผมก็เบรกว่าสิบเฮอที่ดิฉันไม่เคยมึงฮะก็เรียกว่าเฮอฐานด้วยบ้างอ่ะอันตรายยศงานบางอย่างกรุงอุตุนิยมวิทยามาเฮอแจ้งตัวฝรั่งอ่ะมาเฮอจำงานที่เนี่ยเฮอคือยากจะมาเที่ยวมากว่ายี่ตัวไงเที่ยวข่าวสารเฮอติดตามได้ไงพิพากษาบางพื้นที่เออโซกว่ายี่คือมีความเสียบ้างไงคือไม่ใช่บ้างเฮอมึงฮะก็ไปเรียกเฮอยาสุติเลประกาศแจ้งตัวอย่างงานที่มาเฮอว่าช่วยทำมาติดปีมากที่สุดจริงอ่ะที่มาเที่ยวไม่เนี่ยเฮอไงติดมา

ยังไงที่สักว่าที่สักว่าตั้งมาคือไทยบุรังอ่ะเอาที่สักว่าไปตั้งงอมันยาโอ้กูเดือกูมีเฮือหัวเขินนามาเฮือเต็มมองว่านาชิงไงเต็มมองว่านางมาเฮือหัวจ้าโอ้กูเดือกูมีเฮือนาที่จึงงาที่จึงกันเลยเฮือมาเฮือสุขภาพมาขากันเลยง่ะอาจจะไปเฮือตัดเส้นไปแล้วไปเฮือยังไงในนาชิชควันตั้งไปชิงไงที่ก็เดือไปเฮือโอ้ตัดเส้นไปเฮือมันตั้งงอที่สักว่าเส้นตั้งมาไงทำมาเฮือเอากูเดือเฮือความคุ้มไปเฮือจ้านากันเลยง่ะทำมาเฮือถึงมาง่ะนี่มาถึงบ้านก็มันยังชิควันมาเฮือเอาอันจ้าอันจ้าเฮือไม่มีเงินตัวเป็นไงแต่ก็รู้ว่าเขาว่าจะเตี้ยมตัวเป็นเขาเอาหน้าหัวเขาบ่หอกไว้แต่ที่เอาหน้ากุญแจมาเขาให้มาเขาเงาะมาเขาทำเอาหัวกุญแจมาบีเป็นไงที่ทำเป็นเขาเงาะเอาวุ้ดดูหน้าเงาะที่เขาดูกุญแจมีเสียมันโจ้เงาะเสียจะเป็นไงแต่ก็รู้ว่าเขาเอาอีชีหน้ามันเงาะเพราะว่าด้วยว่าจะตึกมันตัวเป็นไงอาจจะเขาอันนี้ยังเขาถึงยังมาเขาเนี่ยเหตุแก่สิ่งเขาวัดตัวจะเป็นไงอาจจะตัวมันก็ข้างอ่ะสามารถที่มังโง่มันยาที่มาเฮงงานกว่าวมีสุ่มบ้างอะมังกว่าวปัตเตอร์ที่มือซาดยิ่งตั้งมันยังไงตัวมาตัวง้อไอ้ที่ไปยิ่งตั้งบ้างเฮยิ่งตั้งเสร็จบ้างเฮนะยาบ้างเฮนามีความเสี่ยงด้วยโรคเรื้อรังอะมาที่กินได้ยังไงที่ยิ่งกว่าวก็จะมีเงี้ยและเพิ่มแบบเอากับความบ้างเฮที่บ่หอโคนามาที่กินได้ยังไงเอายิ่งตั้งเสร็จบ้างไงบ้างเฮทำไมอาจจะสมองอะเอาเนี่ยตาสระบะแต่ตัวละนี่คือไงเอายินเซยินสายไงแต่เอากําลังกายไงทําให้ถึงมาไงลีมาถึงมางมันยังชกมาคือเอาดาสงไงที่ว่ากินของหวานไงว่าเฉียมาจิขวามาจิไงดาสระบะคือเนี่ยคือเอากูเดือคือยินนะคือเนี่ยจะกินได้ป่ะไงปีขวาทําให้เอาดาสระบะคือเสียนร่องหัวใจบ่ล่ะไงเอายินมานะคือกินนะนี่มาถึงว่าคือว่าความดันไงความดันโลหิตสูงยังมาไงคนเราคือแย่ไปเฉยไงตีถึงมองว่าคือบางวันเงาะแล้วโวรูปบางวันคือกินได้ไหมไงพี่ขันโนยึดเชื้อจากเสลี่ยงว่าของเค็มหรือความมันคือจากเสลี่ยงว่าคืออาจจะกูเดือดคือหนาคืออาเมียจะกินได้ไหมไงพี่ขันมาทีเลยพัดจะยังไม่ยังไงมีหนังไงที่คือว่าตัดเนี่ยขัดจังงั้นว่ามาถึงมังโง่ไม่ยังชอบงั้นมาคือยังไงอ่ะเอาเด็กกระดกก็คือโทรศัพท์มือถือดูซูมยังไงสิสักคนไปคือหมันตั้งอ่ะโทรศัพท์นี่กันยังมาคือเด็กกระดกก็คืองอตีหนึ่งตีสองสิไงที่สักคนสักตั้งมาคือถึงยันหรือที่ไปยังไงอ่ะเอาสกุลเดียวความคุณไปคือเอาสกุลเดียวคือนาคือนานั่งไงเชื่อมันตัวเชื่อมงานมาคือคือยังไงมาคือเอาสกุลเดียวที่ดีดูเลยว่างานก็เราคือเอาชีวิตเราแบบยังไงมาเอาสกุลเดียวที่ดีสุขภาพไงชื่อเนี่ยเขายิ่งชอบไปคือไงมาสกุลเดียวมาที่ดียี่ว่าไงนุ่งฟุบะอามียาจวบคืองอยี่แสนสมุยหมุนสมุนจวบคือสุขภาพเด็กมาคือวุ่นวานชามานางาสุขภาพมาคืออามากุเดียวมาที่ดีขวัญยี่ยี่ว่าเชิงงาอาจจะเป็นยังไงมาที่ดีพายาบ้างคืองาที่งวดสมาธิพายาบ้างคืองาอามีหนังงาพามันหนังมาคืออาสุกุดเดียงงาอวสุขภาพคือมาคักเกลียงอที่ยังคืออวชินะคือมาคักงาบ้างคือหนังคือนั่นงาบ้างคือธรรมคือยาจันทร์ฝรั่งงาบ้างคือนั่นก็จะสีฉากเกยช่างงาอาทิตย์แรกยังชอบงะนะครับมาซามกว่าเทฟ้ากระนั้งงะทำงานเช้าวันเช้าวันน้อยน่ะโดยสเกลว่าจะสังเกตจังหวัดเชียงใหม่จังไงบ้างคือเอาอากูไดวิมากกว่าคือแต่ฝูบ้างคือดันนันเด็กฝรั่งงะบ้างคือแต่คนละนั้นยังชอบงะ

Awo shekwa wo nga a magwa de falaso nga atinye magwa ge falaso la ga ke momo shekwa nga atinye nga tema te shehe awo shekwa nga tema pi ma ati serta jin shanga itamango menyanga te sanne sanne ka po mango menyanga te shi ha shin ha sangwa ni ka po jama nga te awo kwa a ตรวจสอบไงประวัติอาชญากรรมไงที่แบดออนไลน์เหรอที่เรียกตุยหน้าอาทิเรียกกูหน้าไปเฉยไงแบเชื่อมังโง่ไม่ยังไงมาสัญญาตำรวจสำนักงานตำรวจไงว่าโซย่าเปิดบริการเปิดขว้างไงเอาประวัติแบเหรอสุบวันแบที่เรียกตุยเชื่อมังโง่ไงที่เรียกมาสัญญาว่าแบดออนไลน์ว่าที่เรียกตุยหน้าบริการเอาตุยเนี่ยมังโง่ไม่ยังไงทำไมว่าเอาสื่อใช้มือไงเอายืมมือยืมมือเจยืดโจที่เนี่ยเลขบัตรประชาชนไงกว่าเสือซาสมาไอที่ซาเจอมาคือแบบเงินตื่นน่าเชื่อไงไอทำไมมันยังคือข้ามังมาไงทำไมเขาปีขว้าจะเปียวโนยล้างผ้าเปื้อนงอมันยังไงโนละโนวังสังเงาะโนพนักงานอันยังว่าขว้าเปื้อนไงขว้าแต่เปื้อนโนยประวัติซึ่งเช่างบเป็นไงกุลายี่คบเบบิจ้ามันก็ใช่ละชูสีจ้าละชูอีจ้าอีประวัติจ้ากุลายี่สูขุจ้าไงสูอีประวัติสิพัดจบมาเหรอที่ดีตุยน่าเชื่อไงอาทิบังไม่ยังไงทำไมคืออาวุพัดตุยย่อมไม่ยังว่ายี่เว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมบ้างไงนึกว่าดูยังคือที่ดียี่มือเจยี่จูจีงว่าอันเป็นคือว่ายี่เลขบัตรประชาชนไงที่ซัดจึงมาเกือบไม่เห็นที่ดีตุยน่าเชื่อไงดูแลเชื่อไงมันว่าที่ถือว่ามายี่กุลายี่ประวัติจ้ามาจบมาไงที่เราพิจารณาตุยนั่งไงทำไมข้างไงอันนี้เป็นธรรมย่าเริ่มใช้ไงที่ชื่อฮาสงวนีก็พูดยังไงยี่คุณยี่ตัวงานโฉดสื่อกูขวงอ่ะทำไมก็ข้างงานไปคว้าหัวเฮามาลามันก็ใช่เงินโนหลักสูตรของคว้าบ้างอ่ะเอาผมพามาซื้อบ้างโนยี่มือยี่โจงอ่ะยี่เล็บบัตรมาที่กว่าเอาหลักไว้ที่เดียกูยี่นั่งไงยี่ประวัติมันอ่ะข้ามมาข้ามมันอ่ะเอามาทำไมย่าเสนอกับพูดยังไงทีเริ่มใช้บ้างงานบางเอาช่วยทำมาทีปีมากันที่สุจริตงานอาทิตย์แม่ปีข้าวผมชอบปีข้าวนะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไงวันที่เกิดมาตกวันที่ที่สอบถามใช่ไหมไงยี่เบอร์โทรแบ่งอ่ะยี่เบอร์โทรมาคือ02ไงมาคือ05ตัวเครื่องอ่ะ02เป็นยังคือ205ไงอาทิตย์คือ1347ไงงอยชิดขอแบ่งอ่ะ02อ่ะอาทิตย์แม่คือ205อธิบาย1347ไงมาเอาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเหรอถึงวันนั้นแบบที่ธรรมศาสตร์เชิญพันธุ์ใช่ไหมงานเอาไปติดต่อสอบถามสักทีนั่นเป็นงานมาคืองานตรวจประวัติยี่มือจียี่จูยังไงเอาไปสอบถามนั่งงานอธิบายก็ไม่ยังเฉพาะงานนับปีมามาคือนี่มีถึงเราคืออาทิเลียนจวงงานอธิบายเนี่ยคือเอาไรก็ลิสงูต้องมาคืองานในแนวจีทีมุลาเจนี่นะเป็นคือชมมุขวันยีเจมุดูเงาะที่ควันว่าทีมุลาเป็นคือหนีมุขวันยีสามมุนาทีเนี่ยควันยีคือนางวันยีใช่วันเช้าวันแรกคือบ่มงาที่เป็นคือนี่มีทีมุลาคือนับปีมามาคืออาทิตย์จ้าเช้าง่ะมาสับเป็นคือหลายพื้นที่ไงที่เกิดตัวเป็นคือมีโลหะเยื่อเงาะจ้าเมื่อฮันเลี่ยมาคือจ้าเป็นคือบางคนเดือดมาจำโมกว่าเชงอ่ะอาทิตย์นี้คืออาวุหากเกิดดูสงบเป็นยังไงปีความเมื่อหาขึ้นเรียบเรียบบ้างไงอาวุโลยิสุโลชิสบ้างไงต่างๆเช่นไงโลเชงเป็นยังคือถ้าเกิดถ้าเชื่อมงอเมื่อหาเรียกคือจะกู้ยืมอันตรายยังไงโลเชบ้างคือเลิกเลิกก็มันต้องเชื่อการเชื่อจุกตุยไงถึงกระทั่งว่าโลเชบ้างคือว่ายิ่งเคยมีคืองอละชูจะกู้เชื่อมาลงว่าลูกคือลามาคือจุมาสบ้างจ้าส่วนใหญ่เป็นคืออาวุช่วยไงอาวุหลงมาชิสบ้างไงมันก็เกี่ยจังไงมันก็จะจำโมงไงอาทิตย์เป็นยังไงนะปีมามันคืออาทิตย์แรกจองงาเฉพาะพอนานาสูตรสุดแล้วคือจุชิจุเจงาน่าจะพิจารณาตัวจุเจงาอันนี้คือติ่งแก่ที่เนี้ยว่าคือด้วยอะไรก็เยอะไปเปลี่ยนนี่ข้อความนี้ก็ยังไงว่าว่ามันจะสูบไปคือไงว่าจะว่าดูเจงาว่ามีจะสูบไปที่ตรงงาอาทิตย์เป็นยังไงนะปีมามันคืออาทิตย์แรกจองงาเป็นยังไงที่ติดความมูลความงาเฉพาะแล้วคือคือบุ๋มงาข้อความสวัสดีครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5,400,000 ราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ 18,800,000 รายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้โดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรี การเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายรองย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา 24:00 น.จนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์เอาสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนันชิดาฝันทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดาจ้า
3: โอ้บูโชเฟอร์
2: เมิร์ซุงค่ะ
4: พบว่า
2: เนาะจง
5: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแห่งพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
9: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
8: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
10: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
11: มะเร็งไตวาย
3: หลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
4: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 นคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ียนยิปซีสหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและส่งสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

าธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมยังย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปฝากติดตามสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแค่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะ ไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินทร์คำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: โอ้บูดะเจ้า
3: โอ้บูชอเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
3: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: มะเร็งไตวายหลอดเลือดสมองสารพัดโรคค่าใช้จ่ายสูงสิทธิบัตรทองรักษาได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันตรายถึงชีวิตคนไทยทุกคนใช้สิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีไม่เกิน72ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลให้ความคุ้มครองสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

梦拉山啊杨啊金麦哦酒见别没心的那天台呢为大路在青啊天不满

林绿在那生啊飘荡哦哎，老法那白发马天德哎。翠新翠江酒的我了今为姑娘酒啊千莫带路我家千翠

สเนนาเวนปัจจวังโอเชียนโนเฟเปียมาเทมิวะโตเมวะโลมันเกิดโชนาโชไม่เลี้ยว

ทีโนฟิงแต่ซองอเฮาเสียโนปีนเสียนัวนาทิมแสงอาตัวฟูกวยนาจอยหยุดปู

nhiên xin chỉ đỡ nhẹ tàng lâu sẽ ngồi sẽ tới tuôn vô nắng.

นาจิวลันจานโอจิโอแล

走你心中那久了了寂寞并不

nói họ na nan xem nhà bà chia mà nên số tu ở phía giờ

นเจียนาตายทิ้งเวนโอญีนอจีงาจีเจียจางาไม่เจียนแย่มีนอ

และทรงอาจูนเจียบเยียดจิวยาจางปินซอยน้ำยาเนื้อกวยแปงอาเชียเหวนท้าเปลี่ยนจิวโอจิวเสียเจียมาจะลอนิคมเนื้อกวยยามเจียจะต้องหากิน

变造呢也为哦好那都转就哦。

Se puan yam siya ngwa cha chio Tsa la ya ma on la o che Tsa la

天，天光我家庄前呀，车哦。他虽然没听我留见色来叫啊，没给你看转过没有那道就一样天将啊，多年年一种装备那些本头

tôi sẽ ngồi nó cha chuẩn lỡ.

样坐在那边 ，Hello 哟，都今年到那间哟家。现在啊，转机哦，嘿。

前在欧阳也带眼睛啊在我家里也在天啊上啊蓝山啊

在心也就就接把马边马把钱也拆毛就满载祖恨啊哟

chiều y lớn ở phía mò mà anh phải phải phá chiều thì nhà giá.

kuasa-Nya nailon.

宾不和真爱我家繁忙哦见一模

연하는 자녀 어청 천홍아마군 이더미 지호 자나치에 난꺼

小心，阿姐莫。

本当は通っていないよ。Sarah Manata Yalala

ติปะมานโอเฮเกียตามัวเนียนาแห่งสินาเจ้าจวบเอนาจิกว่าเวนโอเฟียแห่งท่าท่าเจ้ายำปุงจานมองท่าหัวหน้าปีนาจงจวงอ

ามกุนจะเดียวโลเทียมกว่าหอติเชียสแลเจียวมองหอปอวินแลทิ้งหน้าสิงหาจักกว่าเจ้า

也唱歌啊满藏哦哎满藏见飞马瓜文宝我老家都听一望哦

千僧天能到位在佛那年

ินาสะตุเปเจนิวนาญาเชนยาจิโรเปียนาจิวนิคมอ

ยาพินเซอาแปอดเวแปงทอคอนาเฮียนเจียตุลา

我爷娘要打你老嘞。姐在妈那边最好

mẹ dạ chính dạy y lô tô thà khờ chia nền ô chiều y tô

nhà mà chịu cho nhau nhé.

方言特来年在马那就大街哦

0: Infatti, sì.
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
7: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยด้วยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องสองฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพพร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคลาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ์
2: โอ้โหโชเฟอร์
1: เบิร์ดซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไทยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 总梦莫给豆沙，跟那王子抬头。

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
4: อท่านสนใจคมหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอิจังจ่ายคอมอสินหุยูหลอมจอนหูตาเซียตราดิชเดตอป้อตอหนอหูเตียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจอมบางเฉินหือไทยมั่วป้อนเนี่ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลักเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหลอกปลาเที่ยวคอซ่อเก๋มองเก่งเหลือเจ้าหลอนเฉียซ่อเขาเก๋ตีถ่ายกัมมอเท่เก๋คอมอตราดิชเดตพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจเจ้าเฮาหรือน
5: อเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอกขอเชาม้วเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสูต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สูต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อ 想做

ย่อซงอีจ่องหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าส่วนนุวันอังคารนุตีกับเปล่าลูกยังหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมานุนัวกุญยังจั่วหลิงเร่ไปเจ้าเต้าจ้ากือกังนุนัวย่อนยู่หัวปีกีย่อนยังจั่วหลีซาอีเต้าจ้ากือกังปีกียอดจู่หยงนัวย่อนยังจั่วหนึ่งหยงมานดอกนัวกูเมาหญ้าเสงหังจงซาจอกอันจนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงเชงใหม่ต้วนจื้ออีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าอ้วนได้หนัวจะอยู่ถออีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่ากึ่งกางลูกใช้ห้างกางลูกนงยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาทอกวดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูว่าจองดาวจัวสัวเธอคือปังช่างกางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงเจงใหม่อ๋อเอ๋มอหนัวเจกูกู้หวังฮาจาซาฮาตาสวดเลยยืลุงทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมงจูจัวเถาเศร้าอวนได้หนัวเจกูยัวลูมัวอีจังสุสึกือฮาโจกีเลือกตั้งยอดส่วนดอกบอดประกันสังคมเจ้าหลุดหักจัวสวดเหล่าเตาเป้ามายอฮาตาเล้งตือกือยอจออาตัวเองคือยอผู้ประกันตัวเนาะเจยอสุเตานงเนาะยอดส่วนดอกในจุลพันธ์อมรวิวัฒนายอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกูเตาตักตวนถัวตักฮาตายอดส่วนดอกจอหนูจื้อคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างฮะจอผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนประกันสังคมกู้มัวมัตติปู่ทรงจัวขยายลูกชื่อเหอโนเนอร์ขยายลูกชื่อเหอกี้ลงทะเบียนซื้อสิทธิ์เลือกตั้งส่วนซื้อยอดซื้อโนหนอเท่าเจปุ้ยหัวให้จัวลงทะเบียนซื้อวันที่เก่าซื้อหนัวซื้อตั้งสมาจอหนูซื้อปุ้ยหัวให้ส่วนจื้อยอดจื้อนู้เอจื้อนู้ติเน่งเก่ารู้ช่างลิงดูหนัวหนอมาปั้วฮาลีหนัวฮาตาย้อนปั้วอยู่ว่าขยายลูกชื่อเหาจัวสวดเล่าจวนจื้อจื้อนู้เอปั้วอยู่ว่าตั้งสมาปั้วเลยกำหนดการเนาะคืออยู่ว่าเลือกตั้งเจย้อนย้อนจวนนู้วันอาทิตย์นู้ติเน่งเก่าช่างรู้จัวลิงดูชงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเอปั้วอยู่ว่าซื้อจ่อกติกาฮะรูปแบบการเลือกตั้งจงเลยคือยางตั้งลูกหนอคือผ่านไปขั้นตอนหลักวันเดย์เอยอทุนนายจ้างห้าผู้ประกันตนมาตราไปเจ้าไปห้าไปเจ้าจั่วฮับเล้าเจ้าอยู่สู่เตาอัวเจ้าเลยหนูเนอร์ยอดสูนุคือยอดฮาตาลิงคือสังโมสิทธิ์เลือกตั้งมาอยู่สู่เตาอัวเจ้าเลยหนูย่ออีหนูเจยอยู่สู่เตามงไงไปลงทะเบียนซื้อสิทธิ์เลือกตั้งวันเดย์หรอเอ็มว่าเป็นสื่อคือยัวมงเรียนไปลงทะเบียนเต้าส่วนดอกตัวเว็บไซต์ www.sso.go.th จอต้นเองคือยอดผู้ประกันตนฮะไหนจ้างมั่วเป็นสื่อมงลงทะเบียนซื้อจอสิทธิ์เลือกตั้งเต้าส่วนดอกหนัวห้านดอกตัวแอปพลิเคชันSSO Plus เตาชัวชัวลูกชื่อเหาตัว S ตัว SSO Plus หนัวมาจอกือซื้อเตาจะอยู่จุยอดจอผู้ประกันตนเสืออ๋อให้อีขอจัวจื้อยอดยอดจวนเดาสำนักงานประกันสังคมคือยอดจัวชัวชัวลูกเสงชัวชัวสาขาท้องพลอยหุ่นเต้เชียวไทยขอหนัวเจมั่วจัวจอนายจ้างฮะจอผู้ประกันตนมั่วเป็นสื่อคือยัวมงเริมไปเตาเนอะเนอะเอปั้วยัวเริมไปเตาจื้อเลยนุนัวมงจูจัวนุติเน่งเก่ารู้ช่างลิงดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเถารู้ชื่อเหยหยีเต็งไปเจ้านาทีจู่เก่าเจ้าเต็งไปเจ้านาทีวันหยุดราชการเรายิ่งเริมไปเตาตัวอย่างเก่าอ๋อมามั่วเป็นสื่อคือยัวชวนจัวจออะไรชื่อเราสุยอดจอมเบย์จอต้นไหนคือมั่วสิทธิ์คือยมหงเลือกตั้ง
ย้อจวนู้ตีเก่าลู้เก่าลินดูชงออเชงทอดสือหอย้อจวนู้ตีเก่าลู้หยีลินดูชงออเชงจื้อบัวเจ้าเจ้าจวนัวจวนดอกตัวเว็บไซต์ www.sso.go.th ลองซื้อย้อนดอกตัวแอปพลิเคชัน SSO Plus 5จวนดอกย้อจวนดอกสำนักงานประกันสังคมห้าอ๋อมาย้อจวนต่างสุดหนัวเตยย้อนหนุจื้อคือย้อจวนดอกลู้สำนักงานประกันสังคมกู้เตาสรุปผลการลงทะเบียนซื้อจดสิทธิ์เลือกตั้งคือสะสมย้อจวนนุติเก่าไปลู้ชางลินดูชงอเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่ววันได้เถ่าลู้ชื่อเหอเกาหยีเต็งมามั่วจ่อผู้ประกันตนคือเงยเบยสังจูปัวลงสังจูปัวเลือกตั้งหนอซื้อจดสิทธิ์เลือกตั้งทางชอยอจั่วเสงเจ้าหวังอ้อเช้งชังปัวเล่งหนอหลอสุยอคือยังเล่นดอกไปจุดจั่วฝั่งปัวย้อส่วนดอกจอตัวเองผู้ประกันตนตั้งชอมาจอผู้ประกันตนตั้งชอมาก็ตามมั่วยอนเน่งเก่าเปล่าล้านเต๋อเล่งตัวเองเนาะมาตั้งสนัววังริมไปยอจั่วแสงซื้อเอมดสังอวยอไปจุดจั่วฝั่งปัวย้อส่วนดอกจอตัวเองตั้งชอคือยอจอผู้ประกันตัวเนาะจะตั้งเลยหนัวซื้อมั่วจอสถานประกอบการลงทะเบียนเหล่าตั้งชอยอจั่วเช้งจั่วปัวจั่วเหล่งหนัวมาคือยังเล่นเดาอีจุดหยีแฝงปัวเดาจอสถานประกอบการเราซื้อยอดจอต้นเองคือยอดจอเจ้าของกิจการเนอะตั้งชอเหรอมาก็ตาเต็นหนึ่งมั่วตั้งชอยอจื้อจื้อทอดจื้อหอกก็ตายอหนึ่งมั่วตั้งชอยอจื้อปัวจื้อเช้งหนัวทอดจื้อเนอะจื้อจื้อเสงหนัวจื้อเสงเปล่าวังเจ้าเช้งซื้อปัวเก่าอี้โนเนอร์เก่าอี้ขอเชิญมากู้ปู่เต้าหาตาเจ้าต้นเองคือยอดผู้ประกันตน5เจ้าต้นเองคือยอดเจ้าของกิจการกู้หาเจ๋งมงเริมเบ้เจ้าเจ้าเกิดเลยอ๋อมากู้จื้อเต้ายอดซื้อเจ้าฝิ่งปัวยอดจวนเดาเจ้าต้นเองตั้งช่อ5ไอ้ยอดตาเล่งตือคือยอดเจ้าผู้ประกันตน5มั่วแป้งสื่อคือยอดมงเริมเบ้เต้าเนอเยกูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเหล่าเต้าเป้าเลยหนัวไอ้จวนซื้อว่าเจกูยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อสิจัวสวดเหล่าเต้านงก่งกี่หล่อสิอัวกี่จวนซื้อฮะมันย้อจวนดอกร่างหนัวยอกูยัวมัวอีร่างกี่หล่อสิคืออาลุ่มเบฮตา อีร่างกี่หล่อสิคืออายอมดีซื้อร่างสวพังเสียงกุลุ่มไปหาตามงลุ่นเน่งไปต่อช้าจอจัวสวดเหล่าเต่านงกงกี้รอใจอ้วกี้ไออีปลาดนวเจกุเลยหมักจอกังลูมัวอีช้างสุดสุดจะลูถังคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าจวนซื้อ

马祖安子努啊，结果要找干路么？一张手术咯，需要一张路包就路躺住啊，背说了到包哦嘛。鸟祖安到张努啊，要有路下做脚啊，干么靠土啊？จอกังมอเขาถั่วไข่มาลาเรียเนาะมาโยหัตตาเล้งตือกืออามงช่างต่อหางร้องลู่ลอสยอมมงเขาเต้มงเขาเต้ของหางร้องเต้นดอกหลวงเออโยหัตตาก็ลู่จุเจหอเอก็จะเลยมออวมเบาอามาอยู่จุเต้าเจงฟังจอกังมอไข่มาลาเรียเนาะวิโยหัตตาย่อจัวต่างสื่อหนัวมาจอกังมอหนัวหนึ่งตั้งต่อกือระบาดหนัววิโยอนุนัวยองกังตัวลูกจ้างดูนางหลอดมาอยู่มัวเตยยงดอนเต้าเกลี่ยอ๋อจะหายยงเย้าเตยเราสิยอดจอยยงคือจอยยงคือลูกท้ายโปโอหัวยงก้นปล่องหนอมาเนื้อมัวจอยยงเตยหนวนดอนเต้าก็มาสวดเลยอยู่เต้าเจียงฟังตัวทรงฮะมาจอกังม้อไข้มาลาเรียมาเนื้อกุยอ๋ออีจอกังม้อคือกีลุนเต้าจอเชื้อหอจอเชื้อคือหัวโปรโตซัวเนาะกีลุนดอกจอยงคือหัวยุงก้นปล่องหนอเอหนึ่งมั่วจอเชื้อโปรตัวส่วนย่อจัวดอกนึ่งทุกเข่งเอยอตันนึ่งลุตุตัวหนึ่งโลกนะจีมั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่าจัวยุกีเตาจอกังม้อไข้มาลาเรียหนัวเตาเอเถาคืออยู่เตากีจอกังม้อหนัวเหล่าเจอยู่ว่าจัวกู้กู้อีจีเหงเพ่งอวดเหล่านอหนอว่าเหล่านออวกก็รู้สึกเหงเนาะมาอีปลาอวดเหล่านออีปลาทรงเต้หนอฮะอยู่ว่าจัวม้อม้อตาเหาเหงม้อม้ออีจีสะสังดวนนอนจือหล่อนอจือเตาวิหะตาสังดวนเต่าตัวอย่างเสื้อหอเอมั่วเป็นสื่อคืออายุกีเตาลุนเต่าจอยงเนาะจอยงคือย่อยุงก้นปล่องอ๋อยหัตตาตู้หนัวเตากีม้อเหล่าหนอเจก็มั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่ากีม้อเตาเดาจอยงยุงก้นปล่องห้ามั่วเป็นสื่อคืออยู่ว่ากีลุงเดาจอนช้างเนอะสื่อเลยมึงกีเตาจนเดาจอต้นเองคือตั้งต่อม้อจอม้อหนัวเอเจ๋งจะเตาจงหนอมั่วเป็นสื่ออยู่ว่ากีเตาเดาจอนช้างห้ามาสวดเหล่าอยู่ว่าเตาเจ๋งฟังตัวจงยหัตตาก็มึงช้างหางจงลู่เอจะเลยกู้กู้เตาเฮากู้กู้อีจีเพ่งอวดเหล่านอมาวัดเอกก็หาเจ๋งมัวไข่ฮัลโหลนวดเจียวสุเตามังมงชาจอกือชั่วปัวชวนจั่วก็จนช้างต่างสุนเตามาเถาก็มงชาจอกือชั่วปัวหล่อยนวดเจียก็อยู่สุเตาคาชั่วปัวหาตาก็มงชั่วขอตือโลเลยจังฮะนวดเนาะมาจอกือชั่วปัวสาเลชวนจั่วเตาจั่วก็ชายฮะสาเลเป้าหาตาก็มอดล้างจือหนอเอยอตาเล้งตือกือจือสังกีจอมอหนัวอยู่สุเตาอวดจังเลยหนัวยอตีไทเตายงยงหยีซื้อจัวซื้อก็เถากูก็ปื้อเจก็อยู่จุปื้อจัวหูลูกเก่าไว้จางเกินหื้อชุบจ้อน้ำยากันยุงเหล่าเนาะอยู่จุเตาปื้อจัวหูลูกเก่าไว้จางฮะอยู่จุเตานางเต้จื้อรอซื้อย่อเต้จื้อฮะเต้ชอเต็งเตยอ๋อเถายงลูกตู่รอสารีตู่จื้อเตาอยู่เนาะฮะอยู่จุเตาเปล่งจ้อชั่วตีไทยงฮะอยู่จุเตาใช้หัวเดาอยู่เต้วางเต้เจจัวกว่าหูจัวกดจื้อมัวเต้เล่เต็งหลอกสิยอเต้ขยะยอดส่วนดอกเต้ทวังต่อเจฮะหูลูกเจฮะโยฮาตายอดจัวหูยูลูกวังลูกเจเอ็นือซื้อซื้อโลนวดเจมัวเป็นสื่อคือจอยยงยัวลูยอดจัวหูยูลูกวังลูกเจตาจนดอกเต้ขอเชิญคือซื้อซื้ออ๋อเต้ชาหอว่าเลยคือกูไซน์ดอกหูวังหูเจอ๋อยอดเต้ชาคือยูมัวจ๋อเขาลัวลุดไล่จัวหูวังหูเจโลนวดเจท่องเก่าเลยคือเนื้ออินยอซื้อซอหอเต้จอยยงเพ่งลูจื้นใจลอสยอลุงเก่าจู่หูจอเข้าลัวคืออยู่มดไลส่วนเดาเนาะมาสวดเลยอยู่จุดเตาพยายามหอบมั่วลุจเจอวจู่กว่าหนึ่งจุดช้อชื่อห้าอยู่จู่วจู่กว่าจุดช้อมกของดอนเตามาจอยงสาเลลูจื้นใจลอสยอลุงเก่าจู่หูอยู่ลุวังลุจเจจุดเตาเอสาลิจู่มั่วยงลุตุอยู่อ๋อเย่กูกูจะลุถังคาจู่ไปสวดเลยเตาเป้าเลยหนัวจนเดาจอกังม้อไข้มาลาเรียเลยหนัวซื้อไอ้ส่วนซื้อนัวเจกุยัวจอกังลูมัวจอฟดจวดไล่นั่ง
ถังจัวสวดเหล่าเตาเป้าจวนซื้อมาย้อจวนนูนัวจอหนุกซื้อคือใช้หัวฟัวจัวเลยนางเตาตักต้วนทัวตักฮาตาอยู่มั่วนางกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าเฝ่งปัวย้อจัวพังเก่าเต้นางอยู่ลูลูย้อจัวเก่งขอเชาย้อนย้อจวนดักลูเสียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกห้าเพชรบูรณ์ฟัวจัวจาเนาะกือยังเล่นเดาเนิงเก่าอ้อจูเนิงเก่าจื้อองศาเซลเซียสฟัวจัวกูเนาะกือยังเล่นเดาไปเจ้าอีจูไปเจ้าเปล่าองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากือยังเล่นเดาเก่าจูเนิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจัวนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าเจ้าห้านุติเก่าจัวจูนุติเนิงเก่าลู่ชางคลิงดูยัวมั่วนางกือยังเล่นเจ้าเจ้าซูยังเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้เอยมั่วนางลูลูยอดจัวเก่งขอเชิญฮะหัวยอดจัวนุติเก่าชังซูเก่ายีลูชังลินดูชงอัดเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวยมั่วนางเจ้าจอกือยังเล่นเต๋อไปเจ้าจูบเล้าเจ้าแฝงปัวยอดจัวพังเก่าเต้มากู้ปู่เต้าฮาตาอ้อนุนัวหาเจ๋งมั่วนางลูนดองดาวลูลูแหงอ้อมาสวดเล่าอยู่เต้าจิงฟังตัวรงมองจูจัวนุติเก่าชังเนอไอยอดเล่นนางสะเลยอยู่เจ้าจอแต่กูจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวมายอดจวนเด้อสู่ต้องจวนดอกนัวนุ่นนัวจ้อฉังดูกูกูกูเคฮาตั้งสมามัวเกงรู้สึกเหอกูโดนชงชงเหอไอ้ยอดจวนดอกไม่ใช่จอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าปวดมัวนางลูกฮาฟัวจัวปวดจงเหงสองดอกตัวกงกี้รอใจเต้าจวนดอกสู่ต้องจวนดอกนัวรอสุยอนดาวสู่ต้องตัวกงกี้รอใจเต้าจวนดอกตูมเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อฉังเจ้าศูนย์ศูนย์ฉังเต้าอ๋อไอ้จวนจื้อนัวจีกูยัวจอกกันจออีร่างกี่ลอจิจัวสวดเล่าเต้านงกงกี่ลอจิอวกี่ส่วนสือฮะมันย่อจวนเต่าร่างหนัวกูย่อถอต้วนเต่าอีตูพงยืกือสืบลุ่มไปเฟซบุ๊กลอสิย่อติ๊กต็อกเขาก็สืบลุ่มไปหูอวสักหนัวไอ้ก็ส่องโดยตัวหัตตาสังนงเจียเฮอร์ร่างสัวบางเสียงกือลุ่มไปหัตตาไอพี่เชียดดอยหนัวเจกูกูบางเต่าเจียเฮอร์ร่างสัวบางเสียงหนัวเหล่าเจียวมัวร่างสัวเสียงหนัวจะลูจอวก้อนละตัวฮะจอจัวไปสวดเหล่าเตาถูกกันหงกงกี้รอใจอวกี้

mà chuồn dưới núa chỉ của yếu cho các lũ à mua y răng lũ báo cho lũ thẳng chùa bấy suốt lời tàu báo mình dưới ó ấy của lên mạng lũ tên đau đớn đợi đớ bấy ý trọng nạ dưới cử tin anh chàng suốt lời nó mà cô à nhớ chuồn đợi răng lũ báo nó ó chế à ó nó nua yong găng chùa lũ chanh đu nàng lọ sử dọ nhớ chùa lũ chanh đu nàng lọ mà yếu ua chùa yu pêng mô mua khóc thua lọ sử dọ mua tê căng mô cử dù lũ à chanh đu nàng nó lũ ó pêng à lũ dù chó nàng mà ua chùa yu tao chạy khóc thua yong dị hẹn lê mà lũ chanh đu nàng nó chế yu dụ tao sái hào chót lê xa muốn phai họ cử chót lê chua คือจงซัวอยู่อ๋อสื่อเลยจ้ออากลัวปู่หัวจ้ากลัวขาเนาะเนาะจ้ากลัวขาคือหรือท้ายหัวขิงเนาะจ้ากลัวขาคือยอดขิงฮะจ้อเต้าก้าเนาะจ้อเต้าก้าเราสื่อยอดหรือท้ายปู่หัวตะคล้ายฮะจ้ากลัวมะตูมกระชายฮะใบเตยหลอดสื่อยอดจ้ากลัวฟ้าทลายโจรเนาะเท่าคืออยู่มั่วอาการหอจ้อฟ้าทลายโจรเตหลังเต้าหลังเฮาจื้อเต้าฮะเนาะมายุจุเฮาเท่าคืออยู่กู้เต้าเฮาเตอย่างเดาเสืออ๋อคือจ้ออยู่มั่วอาการคือจื้อจงเนาะเนาะเจอยู่สะเลเฮาเต้ามุกปังอยู่ทุกแข้งอ๋อยอดตาเตจะคืออยู่หลังมึงนอกซึมเนาะเจอยู่อดซัวอยู่ซูซูหลอดสื่อยอดกู้กู้อีจีตัวฮะมาช่อหลังเต้าหลังนอกจ้อฟ้าถลายโจรหนูฮะตั้งสื่อมาจ้อกลัวขิงตาคล้ายมะตุมกระชายใบเตยมามัวเป็นสื่อคืออยู่จ้อลูกเฮาอ้วนซื่อเต้าปังจุ่ยยูทูบแค่งอ๋อเต้เถ่าคืออยู่เพ่งจ้อจอปังเราสื่อย้อนนองจงอย่างไรคือเต้าใจเข้าทวนหล่อมาจ้อกลัวขาคือย้อนน้ำขิงมาปังจุ่ยเต้าอยู่จงช่างเปล่าเลยเนอะย่อเฮาจ้อกลัวหนูหล่อมาโยจู่เต้าปื้อจ้อกลัวปุ้มพอฮะจื่อย่อตาอีโน่หนูเอปื้อไปเปล่าชั่วโมงซื้อหนึ่งจื้อเจ้าเนออยู่จู่เต้าปื้อจู่กว่าปุ้มพ่อช่างจู่หยี่ชั่วโมงยี่โมงมาสัตว์เลยจองจู่อยู่ทุกแข้งฮะอยู่จู่เต้าเฮาจดเลยโหจู่กว่าเจ้าอยู่ทุกแข้งซื้อเลยอีนู่หนัวมาอยู่จู่เต้าเฮาเลยจู่ซ้อเจ้าตัวเลยหยี่ตายคือยอดเจ้าแก้วน้ำหมอซ้อเจ้าตัวเลยหยี่ตายเลยอ๋อยอดหาตาอยู่เต้าใจเข้าทัวเอเจ้าอาการรุนแรงเหงอยู่เฮาจ๋อกลัวเต้หนัวปังแตงหลอดจื้อจงนมาหยัวจุเตามั่งมงชาจอกึดชั่วปัวอ๋อวิยออ๋อนู่นัวเจมั่วจ๋ออ๋อนางโลหอยอดสัวรู้ใจรู้นางมาจอฟัวจวนงนงแห่งหอนงนงฮะกุ๊กกู้หูหูเลยนมาหยัวจัวอยู่เจ๋งเจ๋งเตาใจเข้าถั่วยงยงหยีมาสวดเล่าหยัวเตาใช้หัวฮะเจ๋งฟังอยู่ทุกแข้งตัวจองอ๋อเจกูกูจะรู้ถังคาจัวไปสวดเลิกเตาเป้าเลยหนัวไอ้ส่วนจะหนัวเจกูยัวรู้ตีนดำดำดำไปอีจงหนักจะเกิดตีนังจังสวดเลิกมายอมไม่สวดเลิกย้อนจัวขอเชิญถือฟัวจัวจองในจังเราจอกแอ้งซองดำตัวกล่องกี้เราเสกคาจัวกูสุดกูเตาเป้าย้อนจวนดำหนัวไอ้กูเลยหมายรู้ตีนดำดำดำไปสวดเลิกเนอะมากูว่าจำดำจัวเอาไปถือพงเหยื่อไม่กู้ซองดักตัวท้อกี้หล่อใจยอดจวนดักสุดต้องจวนดักหนูฮะเอกูจงซักเกอร์เอกูเลยหมางว่าซาวใจยาเอลุจ่าจอกังหลุดจัดรายการโลหนูเจกูเลยหมางจอกังมั่วจอจัวสวดเล่าอ๋อฮะโอจังดาวจัวอีจงหนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าฮะคือไม่กูสร้างสติกเกอร์ตัวเช้ากูลุดลังลุจูดาวดาวก็มากูจงซักเกอร์เอทอเช้าสวดเล่าลุดลังลุจูฮะโอจังดาวจัวอีทุพงยือก็สืบลุ่มไปหัวตอนนี้บ้านทัศน์หอก็ตาก็สืบลุ่มไปหัวคนโง่ที่รักเธอนัวเนอะมาก็ซองดาวตัวฮาตาเนาะจัวต่างสุดนวลดาวไม่รู้รอปากเกี้ยซามึงมานั่งตั้งต่อลูอ๋อนัวเนอะเอ๋ทอดเช้าลุดลังลุดจูจัวดีเจฮ่าหนอมากูจงซักก็กูก็กูเจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: มปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
6: ็ดอปูแบบปากยอโพเนเมบาสะสู้ออมมืออ่อนเลยวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

นอเดอโอมิโชเปอร์ดอปูแวมือกาพัตติพืพีโรมอสก็ปราดโดกันนาตาโพปรากวาดดอตาโพปรากันลือปรากันยอกอกันเนาะแฮตโตกอลอซาแพเลตลอตัดและสวทเชียงใหม่แต่ตอนใหญ่อีวิทยุกันลือหลอกก็จะแต่เวกี้แม่AM ตึกทนลุยกระจายย้อยชื่อคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หนอตุกกรจัดยาดีเจเสมอเจาะสาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตโตกอดดับปือแวซีโซโดเนเมโลบาคือดกนาตาสุมือซ่ามือตาสวีซาเชอโลบาตัวดวดตัวโจหลอดจัดยาเดอเนตัวดวดตัวโจยาเซดด้วยหลับโลเจดิสโซเลอร์โทรศัพท์แฮคอร์ซิจินอเบอร์โทรศัพท์053-276-007ว่าแจ่เซอคีนุ้ยคือว่าหนุ้ยเนาะเดอร์ตากันเลือกกว่าดอกกันเลือกออนไลน์อาปัวมูเดอร์เนอแฮเกลาตากโตตัวดูตัวโจหลอดซะเซเนาะลบบาคือดอกกันนาตาสักวีเดอร์เกลาตากโตเกวเฮเกบ้าหลอดซักเกวเนาะตาสวีแล้วจะแปลคือดอกแหวนมงคลตัวเนี่ยมีเริ่มอัตเวดาคนนั้นเลยแค่คอร์ดโจเนาะตาโจยาอีไม่ได้เมดีเลยเพราะตาเฮฟวี่บัตเตอร์แค่คอร์ดโจแฮตุกอลซาเซเนาะอัตเวดาดีเนี่ยบาคาร์ตาเอตากุยแม่ลอยอัตสวีเนาะเดี๋ยวแกตาสวีเริ่มอามีฮุสซาพลาเรียกเต๋อหรอเนาะเด้อตาคือจอนตาตาตินยาอีเนตาสอตาแซดิสอลอุทอเวดาอามีอาจาจิกเตคือดอปูเวนอบาคาคือเลอะโตโคระคาเนดิสอลเวกีแมนอเวกีแมเนแกเวเลอะปาเตเลเวเลลอแฮฮัลโลโคโลแกแฮแฮกวาดอตาแฮคือเนตากุบากุเซนตาดิสอลเซเวดาอามีอาจานอเวกีแมเนอุเดตาตาคิตาลาเลอะเรมุนอลอนอดิโซเลอร์ปะกอเลอร์วัฒนธรรมประเพณีอันตาจะนี่เนาะตาลุตาลานตาโอเวดาอามีอาจะแกตลอดตัดเลยมีหุสาพลาปกาปอสมีอันตาดอทที่ดอกก่อนเนสิญญาเวดาเรกเตอร์เนาะอาริเกเลอร์ก็เตอร์ก็ลาซีปูเตอร์รวนตาบาซาเลฮาลุคลุแกบาชาตาก็จอเลอร์อาอุทรคายเนาะดิโซเลอร์ตาปะกอดาปกาฮะอมเมอดเทียนหล่อจะเนี่ยเนาะฮะออซีอัลลอนตาจะเนี่ยมหารณีจะให้เต้คือดับเวลเวบอกอบาคาคือเริ่มมีอูแกทอเนาะมีอูแกทอเลอร์เวบอกอดิซอลเลปาออซีอัลลอเดอร์ปราซิโจอันตาเตจราบาเนาะอีคาเลเวกิเมดาตัวบาคาเลปาซิโจบาบาชาบาคาเลปอสมีเลแฮฮาและคือออซีอันตาจานี่เนาะและอูตาสวีซาเชอร์บาก็เลร้านคาราโอเกะเนาะเยซาปลาพระลาตะก็จอดเตเวดาปาแกกอลลาเนาะปาแกกอลลาตึกาเดอร์ดิโซเลอร์ไอแฮฮัลโลเกลเวกิแมนอฮะออฮะออราจานีนะและอุตสาวิซาเชลและคาราโอเกะอปูเนาะมันเลมาเกตนาต่อปูนี่เนาะออซิแมฮิแมฮิดะสัญญาลาเลซานามิเลดะปาเตเลดะเลติติเนาะและมันเลมาเกแล้วก็เตเนเตวดาตาตนาเนดิโซเลอร์อัมเมอร์จีเนลเวดาจะชิเซเซ150,000กว่าบาทเนาะแต่ชิซเซสิญาลอกิซาโลตาเชื่อก็ต่อเลิมือกอคอพื้นสินอแม่ฮีล้อมมาบแล้วเนาะแม่ฮีซิกุญญาจาลอเดสิญาลอกิซาเออกลัวเจ้ามันนักขอได้มาซาลิจาลออืมเปิดสั่วเมื่อดิซาก็ได้เลิบัตรเครดิตอย่างนี้เนาะคอมโยเลเมื่อเนี่ยไปดัดถือเลิอับบัตรเครดิตอับปูเน้นเลยเนาะแต่ชิซเซอับเละกว่าเล็กกว่าเกี้ยแต่คาดูเต็มเมียบะเนาะเดอร์ในบลอดูเลตเต้นี่เยสซาเนาะเลอร์ปากเกอลาอาตาพ่อมุปการะกันเนาะเลตเต้นี่เยสซาเดอร์ก็คือกว่าขอดที่ขอดลมมาซาดิเลได้จัดแล้วในบลอดในเยสซาเนี่ยแล้วคือกว่าไว้เจาะเนาะแล้วคือกว่าดิโซเลอร์อาตาเลตากีกว่าไว้ดาดิโซเลอร์ GPS และโทรศัพท์มือถือปูเนี่ยเนาะกว่าไว้ดาเลือดปากาเดอร์ห้ามุนนักขอดเดอร์ห้าเวฟวอร์ดลิลาต่อเจลินเนี่ยและออราออตาเลือป้าอ๋อมีออสเซียหล่อป้าอือตัวสวีอันหล่อป้าก็ดักคาราโอเกะเด้อแล้วจะสิกว่าตลอดตัดเลดิซอลเลอร์ป้ามาเลมาเก้าตาป้าก็เลยร้านคาราโอเกะจ้ะนี่เนาะแล้วจะสิกว่าเรากว่าเลยพอสมิธกับยาแฮมุนาอ่ะเมื่อเจดีเลยจะเล่บัจเล่ตาเลือดโดเล่นตาจ้ะนี่เด้อป้าเลือกแกป้ามาเลมาเก้าตาอากิจ่าเจ้าของร้านคาราโอเกะเนาะแฮปลาพลาลอเกวลอเวดาดิซอลเลอร์
อักขอที่ขอโลเนลอตีเยาะเนาะขอที่ขอโลเนเตอร์มีปืดอีคิดมีออดอีเซอร์มีลุยมีเซอร์มีคือมีเวลาไว้ด่าโอและจัดดอชัยเยาะเนาะบัชาไม่มีละตาออตาออเนฝันเล็กกว่ากินเลือดเราเจ็บบัดดาขอมาจากอันเลนเดอร์โดเลอร์ตะคเนอันที่สองขึ้นจัดเตวินเนอันเมฮีบลอเดอร์ที่สิญญาลอซาบะตาปัตเตวดาอีครับปัตเตวดาเมลยาจะตะกูบากูเซโรจีบะปัตเตวดาเลตันลอตัดเลเลนไม่เละอ่อนเละออดาดิซอร้านคาราโอเกะอันตาจันเนดิซอร์เลอเอาเราเดินปลามมือกันนอปะพอสักควาเลิกก็ข้อให้กว่าเชนคีจันเนเฮไม่เฮเนเฮชินอออสกออสกอดาเดินนานเนนบันหรือออออลินเนดิซอนนบังเงาเนนบังเงาเหมือนละเฮชินออุบุนนาตาจันเนก่อนลาดกันเนี่ยตากันเลดิซอนเนกว่าเลตับปูเนี่ยตับปูเนี่ยปั้มมือกันนอโอเปกันหรอกก็ไปดันเลยช่วยนะให้เช่นนอออสกีออสกอดาอีกคันเลือกปลาแกเจ้าของร้านเดียวกันเนี่ยเตวดาเนาะเตวดาปั้มพ่อมือเลือกตับปูเนี่ยครับเพื่อนก็เลยช่วยให้เช่นนอออสกีออสกอดาแต่ขณะปั้มก็บันรอบไปดีตึกการตึกการเนี่ยเตวดาแต่ที่เผื่อคอเลือกไปเละอ่อนเละออดาเนาะไปเละอึดสวีเนาะบันรอบไปเนี่ยไม่เมื่อพ่อมือให้เช่นนอเดินนาตึกการเนี่ยนั่นก็บันรอบไปเต้นนารีเนี่ยยุ่ยปออาเตเวดาดีเนเนาะเตนนารีเนาะเตนนารีนุ้ยปอตาซอนัดเลเนตึกกานินชั่วโมงกว่าตาบาเจชิโดดหลอบาชาก้อยดาเลือดช่วยเนี่ยเตเวดาเลือดช่วยกว่าเรียกว่าพ่อมือโอเลตาปูเนเปกาเปกาเลให้ออสกีออสกอดาเตเวดาดีเนเนาะออเลออเกลก็ตึกเวลาดาลือบาคาคือเริ่มป้าพ่อมือแฮเชนอออสกีออสกอดาเดนเหลือเศรษฐชัยเตเวดาอาเศรษฐชัยแหละเนาะเลือดเลือดเลือดไม่มีแล้วตาออตาออแล้วก็เคยดิซอนแล้วซีเลือดเมียนตาเนี้ยตาเหลือรอเสื้อเซนลุยเซแล้วเจ้าหนอบาชันเหลือเลือดดิซอนกับพ่อมืออะไรหนอบาชันที่แหล่ที่จะเล่นอะไรเนี่ยยาซาเตเวดาตาศิริภัยเนี่ยอัตุกรุตตาบะเมวดาเวกิแม่แกเวเลอร์ปรากฏว่ามีหุ่นสับพลันละเกลปานี่หนอตาดิซอนเลือดปลาอัลล็อกอะดิซอนเลือดปลาปักกัวราจีนอดิสอนเลเลปักกัวราปาจีเจดาปารกานะเมฮีมอเมฮีเดสิญาดาออดาคอเลปาเมเฮออสกออสกอดาดาเมมันตลอดสิญาบาปัมมาดิเลติจาเลตากิตาโลมาซาดิเลติจาเลบัลลอปิดิเลติจาเลตสิญานามีดาเมฮีไม่บาซาเจพุสินาพุทธีพุทธีมาเลมาเกเวกิเมอามิฮากอเตเวดาดิเนนอเจซาเลเวกิเมเตเวดาบัมเมลอเจเลคาราโอเกะดิซอลเลอร์ร้านคาราโอเกะในโอเกตอลเจอตาตาพิตามาเนาะตุบัตุหลอกคอเชดีประกาศคือดีบะมีเวดาเลออาตะเกลือตาบะฮาออดาซอนัดเลนักเกนเนปัมเฮชินอออสกีออสกอดาเนร้านนักเกชิราเลอันดอสเซดอชิคาเนอาตะเกลือบะเนาะเตเวดาดีเนลินเนมือเกลือปะกอลเลจร้านคาราโอเกะมีเวดาเลตาออตาออหล่อเนกบะเฮลล์หล่อเจอเฮลล์คุกคีเกพอสุเมียตหล่อเจอเลยช่วยหล่อเจอเขาคอเดบละเกตเต้หล่อเกตอซาเลทีเราก็บัมมาดิเลดจะเลยอันเลือนนอกกอตาบาเลจุดหล่อเลเจชิโดนแหล่นั่นจานี่ไม่เมเลอแต่ตชีใจสีขนาดรัดเลือมอกแค่ตาตนาตอปูเมื่อเจตชีใจสีเนี่ยเราชั่วโมงใหญ่บาร์บ้านเลยบาร์การเนี่ยไม่ฮีสุกัตเตอร์ตสีเนี่ยเราละซานอตมีบาเดี๋ยวเราชดเอาไว้เลยอับบาตาจิกูบึกลึกนอคอเดเวกิแมมิกาฮากอนอดีนาโคเนบะเกลเกอีคาตะกึจ่อเลอเยซาตะพิตะมาหลอเลเวกิแมปราบทันเราไปดาไปเฮเตกุดับปูแวบาจะหลอเฮเตกุดับปูแวนตากาเลฮัลโลเกชูฮ่าอ๋อฮ่าออดาชูเดินกึนหนาดกว่านอนกึบะปึนหลอซะดิเลดิจะแลบากว่าเชลอตออมวนแต่ดิเลดิจะแลเนาะชั่วโมงแล้วคือเก็บหรือแก้ผลแล้วที่เลือปูพบแบบพวกก่อนนี้หรอแลกิดอลเลตาสวิเลแต่แหละก็เอ็นะเนาะแต่สวีแล้วก็เอ็นะมุขคอดับปูแหวกขึ้นโดกันหนาเลยเอกเก็บประมาณหลอดลีนแต่แค่ก็จะก็แปลกขึ้นนะเนาะและชนเลิกก็เอ็นะเลยขึ้นหนาดกว่าเลยเก็บมือสัสิทรอื้อเรเลอร์ปื้อชัยชาตรีอัตตาสวีเนาะ

Keter lino ta sabgui le serat tu po ata muko no seda ke do kena veda de ple gunali ko ko do kwa le kwa kene kede ke mar rajo phukre ro phukre te veda ta mo kena sa le ata sabi le letter ge no ole ampe cho to pu ko ko do le e ke pa mal lo li mi ge je mi pra e mi ge ko ko kwa chi ke sut le khlu ko ga te thlu ba ตสิญญาดิเจบะนอบาชาเดเนเฮเกดกนาตาสมือสมือตาสวีเนดิซอเลเนเฮเฮกิเฮบาเดปราจิโอนอเทลอเลเนเฮคอมเมนต์เฮเกดกนาตาสมือสมือเนดิซอเลเนเฮกิเฮบาติเลจกอลิจมาราเดมือถอเวดาพัดโดญานอดิซอดับเวเฮตโดโตจบกะอากาเจเดเลอีกันตากาลออืมเลดี้บีมกันตากาเลสิญญาเกปราญอเลปาเลสิญญาเฮเฮกิเฮบาปราดาตาบลือนอก็ขอดอลเลอร์ดับเบิ้ลอำเภอแม่สอดเมเกเนาะอีกค่าจะขึ้นแรงกี่ดอลเลอร์ตากิจจอบบาค่าคือเลิฟบัตรประชารัฐอะไรเนาะดิซอลเลอร์ประชุลมีชุลศาเดอเลือกปุ๊กีเน่อาเกะตากิจจอบเลอร์อามิฮุสาพลาบาค่าคือเลิฟตาติตาอุเวดะอามาทอตากิตากิเน่เตเวดะเนอพ้นเนเลียนตาแม่อบาจิบุขอแลข้อข้อเนี่ยไม่ล้อภาษีเนาะไม่ล้อภาษีตาเดอร์ดิสโซเลอร์ไม่เคยอะเควดิสโซเลอร์ปรากฏดันลดหย่อนภาษีเลยอะเกตมุตตาป่าขี้เนี่ยเควเลยอะหมัวป่าให้ลดหย่อนภาษีคอมโยเลยปรากฏหมู่เกป่าเสร็จผ่านในต้นนี่เลยจีบะอะเทวดาดินเนลาปุขี้เนาะเกตก็จดละมีหุสับละนี่เราในประดับที่ดอกก็เด้อแต่อะทิบาข้าบ้าหมัวป่าบ้าพระอบาจิบุขเลมีเวดาเลยอะพวนลีเหมาะอะพวนลีอาปัสสะกาเลเก็บหมูเก็บป่าเด้ออบบาจิบุคอลเลตตือบาโลโดเจโตบาเดอตึกเลมาอุกตอตาเสรภัยบาเนาะอะคอมโยเลตาเสรภัยตึกเลมาบักคาคือบาเนาะอะคอมโยเลปาสิพกอพเนเอดอไว้ดาเลดีเอดอไว้ดาเลปาลดหย่อนภาษีตาตึบักคาบาฮิลอปาเลดิซอปาตาโตตือปอลอฮิลอปาเลตาโตตือบาดิเนลอปาเก็บหมูเก็บป่าเนตบักคาเดอพอลีจิบุคอลเลบาเตเวดาดิเนมาเลมาเกแค่นี้ปาดงกาเลรัฐบาลในปราบพราลอตะคือจอลิเตเวดาบักคาคือเลปาลดหย่อนภาษีเดคะเนตมาบักคาคือเลบาเตเวดาดิเนเนาะตาติตาโตนอมีบาเนพอนลีออบาจิบุคอลเลชิอาชิกาบัลลอภาษีชิอาชิกาซัวเมอร์นมีเนซาเลอะเครียเควเลลดหย่อนภาษีอันตาเดตบักคาเดนาบาก็เล่นในเก็บการเล่นตาตู้ตัวเจอบาดิสอเล่นในเก็บหมวกเก็บป่าดูบันหนีก็กะแต่เวลาดีเนี่ยเนาะคอมโยดีหรอคอมโยเลยบาดิบาเลยดับเวเน่ก็กะก็กะเนี่ยเนาะกินเนดีเนาะกินเนดีการเล่นตั้งเนดีอ่ะมูเน่การเล่นตั้งเนี่ยมูเน่บาดิบาเลยดิสออปุขีเน่ไปเตะดอกกว่าเอาอันนี้บาดเวลาก็หมื่นลาก็หมื่นลาเนี่ยเนาะบัตรประชารัฐเล่นในเล็บเบื่อตานี่เดอร์บาชาเลออปุกิเนเนบาตาพิตามาเลตาเซนิลุเนตอปุเนเนบาตาพิตามาอบาจิบุคอลเลเลตลาเซคิเซคอลเลบาชาเนบาดิเมวดาเลปุกิบาตะแกลนอบลอบาเนเนาะบาตะแกลนอบลอบาปราเลออบาจิบุคอลเลลิเซรพาเนสุญญาปาตะเนเลบาบากากาเมลปุกิเนเตมัลเลมาเก้าดิตานอมิบาแค่เนบลอมัลเลมาเก้าตาพิตามาอลิเมเตเมบามาออมาออตาดิซอเลมัลเลมาเก้าตาโปรเจฮะนึอาลีอันเนมุเนปากวาปาสิญญามอดิสอลามักกว่าเวลาเลือกคอมพิวเตอร์ปุ่นนี่บัตรลุนนี่บัตรเจนแล้วตอนแล้วป้าชี้อาชีพการในสัญญาเวดะหนอประดุกการในสัญญาเวดะไม่ทีเล็ดโกรธเจโออาร์บัตรบัตรเต้นเหนือบะเศรษฐภาณิไม่เหมือนเลือกประกาศครบผู้ลิซับการตาสัญญาลอซาดิสอลเลอร์ดิแหล่ดิหล่อซาเวซาจิบุคคอลเลกาคือเลือกโตบะโอ้เราประซับการโดชิชิตเต้นนินเนลอตเสกคิเซตเต้นนินเนลอคิมเมอร์เซอร์เมอร์อันเนียมูเนนต์บะบะโยซาแต่นอมีบะหนอลอตีเลอร์กันเหนือดิกอกาหรอหนอบาชาปากปราบพลาลอบกรรมมีปราศาสตร์เลยแต่ละติละเช่นเนี่ยเตวดาวันที่10วันที่15แค่ก่อนล่าเมตินลานใหญ่เลยเจ้าตัวนี้เนี่ยวิสาจูชิเกย์ค่ะปราบพลาลอบเล่นตะกาดาขึ้นนี้ตันนี้บ้างล็อกอะแค่ก่อนไล่วันที่15สิงหาคมเนาะข้อในบอลเนี่ยปากปราบพลาลอบเวดาหรือคอมพิวเตอร์ป่วนตาปากบอบบะตะกาเล่นนี้ตันนี้เลยข้อในบางการในเตดาอุสาเวดูสตาดูดิเลดิหลอดูคือบ้านนี่ละตันนี้บาตันยอบะเมวดาเลจุบุคอลเลเลกาเคยตุนอมีบะบัชาตาบลอนยาอีมีรู้เนาะมีล้อหลุดล้อแท้เด้อปะเหตุเชื่อต่อเลยปะเชื่อระดอมมีนิสาละซอดบลอดีเนาะมาซาลินิจะเนาะดีนาโคเนบาคาคือเลไม่เมพัดเตยภาษีตัวบาคาเลยบะเนาะอีคาทึกอีเวดาลีแต่มาบาคาบะคอมโยเลเนพ้นเนเลียนซั่วเมื่อเล
มีนิสัยที่โซเลมาจการรอพัสเซียนตาบัลลอจการรอพัสเซียนตาเดอที่บักข้าเราซาเดนนาบะนั่นตาเนี่ยก็เนริเนาะอามาซาเลนิจะเนาะอีกคาเดเฮเตคือปือพ่อแบบพ่อเอเกความมันหล่อลีและก็นายกิโดเลเวจจุ้ยอัตตาสวีเนาะ

cái từ lin nó ta sắp vị lơ muốn có đáp ứng về khi cân nà về đã đồ đi phun nu à ta nó đi phun nu ở lơ về làm phun để về đã chưa mịp ra ơ đờ ô địa cái đề cái màu rất là muốn có đáp ứng về cái chai chà tri để về đã tập một cái nà xa lơ sáo đòi lủng phai ý khá chứ bà bể cái lực khi thế này đó nó có khó đó lơ phát tì kre พึกแกรพึกแกรหรืออำเภอจอดตัวปูเตวดาตำหมกนาซาเลอร์และตะเกสระติวพอตาข้อข้ออุดรกาเตวดาตำหมกนาซาเลอร์ขอพิกกับปูเนาะเฟซบุ๊กกับปูดับดื้อละกาเจให้ตัวโดดตัวจบกานนเนาะอมือชอเปอร์จะแปลกกันนาลีเนาะตาสวีและเอกเก็บประมาณหลอดลีชายามิเกเนาะเดอแต่หันยาอีปุจิบหรือจิบขนดับปูแหวกกาบาชาจะแปลตาสวีกับทึกเราจะเผื่อหรอจะก็แทงกับต่อผ่านเลยขอพิกกับปูรองเท้าตราปูดิสอลเลดอปูแวเควดามุขอนี่หรอหัวข้อในบอลในตาสวีดเพลมันก็เติร์ตาเดอร์อากาศตื้อกันดอกตาเชิดต่อเลทาร์เนาะทาร์เลคีทาร์เลเปลนาะดินาโคในเดอร์แต่หันยาอีเกมิมอตามือมือกอกาอุชูเทเบมือซับคีแฮเกโตกอลอดอสันเลอร์กอร์นาะควินารีติเลอร์อันนารีเดชีตาบลื้อเนาะ

0: ใช่
1: ดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
2: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
1: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมตตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลง และผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทางนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
0: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงรายงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรแคร์หรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแคร์นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออเรวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
0: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
7: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจกัญชาเนี้ยเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
6: ขณะที่นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichuaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมประสภาภาครายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
8: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิตอลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของlongevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
6: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรน และ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
9: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกปท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
3: สสพรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
11: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
10: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
16: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบพอร์มูสซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็น

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประทานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17 สิงหาคม 2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10 กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87 ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่พักหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28 ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบดีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัย

การส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมแต่ยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นจากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบนิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากจะยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีส่งกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา15นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุติกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: สมาชิกเอกมนัสชวนาประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปท.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ low season ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากลับมาช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Road to Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการแตกวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก1061คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการ พื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลเทระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตัฟสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริมภสรการรายงาน
10: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาร์เพิ่นวัย17ปีและเด็กหญิงออนรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
15: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชดเจตโอกาถ้ามีเกเวจอมออิลูอาสะและไกเปวิทปาตอง่าคือยิมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจอมวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออิลูทาหะวิออคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชดเจเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อเกือออตีออกข้อโลโฆษณาติผากคือกาวิลโกจ้าดาลาแพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องคือและโฆษณาติผักคือกาวิลโกจ้าดะคือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่ยี่สิขอ0ขอฮีไม่ให้เลยกะ0ก้อนี่ยี่อ้อขอฮีง่าสิก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักคือลาเพดิโย

ha ve obio ni la hu ya te ga le le cha ta u yo ya ve o kholo la se cha le o rai ka oboda ja o kholo ha yu la vi yo me no hu ga ka che ve o kha to ke che le ji mai kho ya lo ya o kha to ke o ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ปื้ต้าเล้งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชุตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชุนาลิทาคาไกและมุเผอวิโอยาที่นาริไข่ตาและก็นาริชาคาไกตีฮาเลเลงาคือละหุข้อรายการอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตละหุข้อเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือละหุยาติกาเลเลกาละหุข้อพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปเพวิโย

Obo da javi yo ya pu ha te po tho ka da javi yo nyo ya cho khlo nga hu te po ko ga mi la le cho pa u pa ro che ta vi yo vi yo nyo ra hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja o khlo ga phu ga mo da le o o kho ga kho ka da ke che vi tha pa to o ro pe te ga le le tha ta u yo ya vi yo khlo la se cha le o rai ka obo da ja o khlo ha yu la vi yo me ha vi yo vi yo nyo ra hu ya te pha o che te cha vi yo ya ka ne hu ไทมิงก็คอลโลแลมุยิคออยาเพวิทาปาตองาคือเตกาเลเลทอกาเชซาจอซาพอวิทาอายิเตแมเตกาเลเลกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตเจเลเลพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทะคะเดนหาซาดักิเซแมยานีแลชุติซอคอลโลสปญีญีสหปาจุเรฮาปาคอลโลยานีติชออญีญูญีเพวิโยและจะขอญีฮีญีชะขอขออุมขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยติพาวเตฮะเลเลวิอยาฮินาริควายตาแลก้อนาริทักขะไกเตฮะเลเลงาคือราหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอดตอกไกเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮัสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอเบื่อรายการนี้พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติตอกไกเชวิโยงาคือราหุยาขาพอซัพพอร์ตจอกอพอพอนาและติแกคือลาหุชเจทาโอกาปิดักในแพวิยอมและชุดที่คือนอคือกากาเชวิโอคอเชแลงาลาหุคอป้อเชเสมานะคาโบเมวิโยงาคือออกข้อตอกอตีแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและอย่าเพิ่งห้าวิโยเย่าครุทกาอยู่เวลาตาวิซาต้าออลติพาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแล้วออเลมือทักขะไกติเกเชียเลยออกับปีดักไอแพวิโยแม่และอย่าเพิ่งห้าวิโยเย่าคอโลออลปืนเตลองอ่ะคือติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอตัวเวลาอย่ายิงอ่ะคือเหมียวคอโลแพกไอเชเวออเจ้าย่ามุชามุยีมุกับมหอพอเจ้าดาวิซาต้าออลติพาชาออลองอ่ะคือติเกอยู่เวลาแหละกาดะเจดักไอตัวโยแม่ชื่อจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือซาตาปิกาลาเวเนคือไทมิงกอโคโลทอกานิเวติยาธาชริซอโคโลกาคาพ่อเชพโลกามุยจวาเฮลอมแมยันตาเลติชงานิเวออยาคาไกงาคือไทมิงกือติกาติติลาโกมุยลามาจากไตุโยเจภาคอีสานพ่อไทมิยอนาติตอพ่อเตเลไทมิงเกออฮอเตตอมุนีตอพ่อคาไกเจแมเตกาติติเลยะนิซอปอวยอยาเฉอคโล

อีจอมาเหตุยาโกแท่งเหมียวนาเตตอพ่ออย่างนี้กามุยีเตฮาเวียขอเชเปเซเขตเบหุตาเหตเวลอแม่มุยีขอเชเปเซเบหุตาวิออตีมุยีลามาจากไอตุเวลาจังหวัดแม่ฮอซอพ่อจีแม่จีใหม่จีไฮพะเยาจังหวัดน่านตากพิษณุโลและจังหวัดเพชรบุรีพ่อขาไก่ยานิเวียวย่าแลจังหวัดชเดพาออกโลเตกาติตีแลมุยีลามากไอตุโยเจเฮกงาฮือราหุยาติพากากูแฮกากูฟาตาโจวิแลซาตาพอหะอยู่แลหือลูฮาลูแผวีกะลูลูลาอีกะทูเวมีปะเวมีกือยอจีเวชเดพาทางาฮืออาซาตาพอหะอยู่เวออกโลกูแฮกูฟาตาแม่ปุลาตาเวติฮาออกโลกานัวจีให้พ่อกะอายมุยีลาจาแลเลมุยีกือลูลูลาวิเจลูวิสิวิกากาพูวิโยเรียกกว่าขอโคลอคู่พ่องาคือแท้มุเหมียวนาติต่อพ่อจะได้เจเลมุยีลาจาลาโกมีปะเวมีกือยอจีลาเวเลียกอกาปะเวเลมียาเชตาวิเยเตพากามีปะเตเวมีกือยอจีเวเจเรียกกว่าลูวิสิวิอเจกากาพูมาวิโยคอมลอนาเกาะติเตพาลาโกมีปะเวมีกือยอยอดจีลาวิชเดพากาฟาวิแม่เรียชกางาคือแท้มเหมียวนาติต่อพ่องาคือมียาสัตตาพ่อหาอยู่แล้วฟาตาเจ้าวิออเจอเปิดตาแล้วถ้ามีเกือบภาคอีสานพ่อกายานิมุยเตฮาวิอาขอเชเปเซเบหุตาวิโรเจถ้ามีกอก็จะเตต่อกาขอเชเปเซมุนิต่อพ่อขอเชเปเซถ้ามีกอฮอเตต่อพ่ออ้อเชเปเซตาเลขอเชเปเซและกุฏิพ่อกาลิมุยคาเปื่ออ้อเชเปเซเคแต่กาตาวิเจเลชกาจีจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแต่ยีและปิกาลาตาวิซาตาออลติพาอยู่เวลาแลเลงาหือวิออเนียราหุยาติพาทาโทมาลาเชวิโยแมหาวิออวิออเนียราหุยาติพาโงาคือไทมิงกอโคโลจะขอเป้าอบูคาคิมาดะเลโกโคเลกาลาวิมฮอมยีลูพายุไต้ฝุ่นบาวีโควิชแลงาคือไทมเมียมาหือลาโกทอกางาคือไทมเมียโคโลจะได้สอโคโลมุยีลามากไอวิโยยาคาเล่มุฮอมุยีลูพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชแลแฮปัมมีพ่อกะมือลุยเวเล่เปื้อเลกะไต้หวันพ่อกะเจเตเลกะเล่นัวนิเวตยาธาจาปัมมีฟริปิมมีออกโคโลกะมือลุยเวลอแม่เล่มุฮอมุยีลูพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวคาเตเลฟริปิมมีลอกวอมุฮอมุยีลูพายุไต้ฝุ่นบาวีก็เวชได้ดีทับปะตอลูวิสิเวกับผู้กักขามาวิลอชอกาติชสกัสโซจิแม่ริมหอมุยิลูพายุบาวีก็เวชได้ดีทับปะตอและเรียจุยารัฐบาลให้ป๋อมมีพ่อเวสตากปิกาลาวิแลจุได้คือเรียให้ป๋อมมีพ่อแล้วคากูแลอาฟาวจิแม่มียาเตลาสเซกามอนโทโจโจ้เจียงก็เวติต่อพ่อสตอเหล่าเจ้ใครแต่ละมณฑลเลี่ยวเป้าคือวิ่งเป้าคือลูกกะคาเปื่อมมียาสพอจีแม่หรือที่เย่มากก็กติคือมากก็เรียกคาเปื่อสพอวิเจ้ใครแต่ละจับปูมีอคโลปูโต้ปู่ต้อยวิมากก็จับปุยาวิกาอาลักเฮอฮาเกาะเจวิจิแม่อลกมหอมยิรู้พายุไต้ฝุ่นบาวีเชนัวแฮปปอมเมียวกาลูลาวิทัปตอเรียกเตเลอามีลอรถไฟฟ้าติพากาไล่เกาะเจวิจิแม่เฮกมหอมยิรู้จะได้ดีกับแฮวิลอเรียกงาคือไทมเมียตุโกมาฮือลาเลียวบูดาจายาคากาชุมมีพ่อลุยวิทัปตอลูวิสิวิคาบีรับฟูวิลอแม่เรียกชะกามหอมยิรู้พายุเรียกไต้ฝุ่นบาวีก็เวอรอนะก็เปื้อเลยกะเลียวเวียนเนี่ยละหุยาติเผาบอมมีวิสาตาจึกเปื้อสาเลยเฮกอนิเวตยาทาเลยชุดที่คือบังกระเทมเหมียวคโลกะมุยลาจาวิทัปตออิกะถูวิมีปะวิมิงคือยอดจิลาและชอกาลีงาชเตกาโซจิแมอโลจะขอวิออยาเลลีภัยธรรมชาติชะได้ผ่าแฮจาโลเมลีลูวิสิวิกาลาวิจาจาโลคาเตเลชอกาญานิเสเลงาชเตกาโซเจคาเตเลชอมเมอวิมมียาเยปะวิเลไลจึกะคาบิโยจิแมเลคะกอจกานิมาลูลอลอวิสาตาอยู่นาเลมุยลาจาวิทัปตอจะไขแพวิยอมก็เปิดตาเลยกาลีนัววิเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาก็เวเลมเหมียวโคโลปุลาตาทามิฮิเว
你吃哦，你可哈巴就哈巴，可罗米希维，黑加文博最美丽。可得嘞，里米希维吃维塔巴多，吃水维卡布耶。哦，希哦哈嘞，我吃个嘎布维杰，那维吃咖喱啊，拉黑尼姆嘎最美。米亚也拜维咖希行啊吃可。

เยเจเยปะปือวินะเลมีฮิเฮจาวิทัปปะตอเลเคกัวชอนาเวชอสเวกะมาจาโลแมเลชอมีฮิเวเลนัววินโอสเวลามมิอคโลเลเคกัวจกาลาจลาฮาแพตอลาเวภัยธรรมชาติกัวเวนาเลลูวิสิวิอเจเตพากาลาวิโยเลจกาอยู่เวลาแลงาฮือราหุยัตถะโทมาลาวิโยกัวจาเลกาลินัวยูกันดามมิอคโลกาจอคอวิอย่าแลมิงเกเชเดสอคโลปรากฏการเอลนิโยกัวเววีทับปะตอจะได้คือแลเรียยุงกันดาวเหมียวขลุ่มมีญาติผามือสกะเซวิเจติชุขอกะเกาจิแม่มือสกะเซวิเลจะได้คือรัฐบาลยุงกันดาพ่อซาตาปิกาลาวิแลปุลาตาเวติสอขลุ่มเจยุงกันดาวเหมียวขลุ่มเล่นัวรักคาราโมจาก็เวติตอพ่อเจแมรี่ยูกาดัมมีวีเตตอชะเตตอคอลโลมุยิมาลาวิมอมาลาวิมอเจอวิทัปปะตอเลมุยิมาลาลาแลกูชูกูแคเตเลเลมือตาวาตาวิมอจิเตตาวิชอมากะเจ้าวิจะก็มาเซปือเวกูชูกูแคไกเวเลจาตุดอตุฮาโกวิเจปูลาวิโอฮาปาทาตาเลกาเลชะเตฮาปาคาไกมุยิเตปอยกามาลาเจปโทก็จะแมเลจะเคจะแผลละก็แลมือฮาลูแผลอะไรอยู่ให้แม่เลี้ยวล็อกหัวงาคือตีตาวิมอจิกาจ้าจุดจุกตีมากายกะมาจัวละก็แล้วเมื่อลูกการลูแผลลาวิโยเขาก็จะได้คือวิอย่าอยู่กันดาวมีอคอลูเลี้ยมุยมาลาวิทัปปะตอเมื่อเจ้าว่าจ้าเชเวกเกษตรกรหมดได้ผ่าทอกาเชมาเกาเจเลี้ยมือสวีเจก็มาเลี้ยมจ้าจุมาจัวแวมือลูกการลูแผลแล้วชอกาติชุขอกาโซเจแต่ก็แล้วเลี้ยชุมมีพ่อมุยมาลาวิมอแล้วเรกูชกูแค่แต่และลูวิสิเวกับฟูกับเพชเวอรอสัตติภาอยู่เวลาเลยอวิอเนี่ยละหุยติภาชะกอมาลาวิโยแม่ก็จะเลกาเลอบอมมีวิสัตตากะกอกิปุวิทัปปะตอนามาอรอกะเลอจะก็จะเลกอกิสันแมอวิอเนี่ยละหุยติภาอเมริกามีเลอเลอีลามมีเตปอกอยะดาลาวิทัปปะตอนามาเลมิงกโคโลนามาฟูกอเปเซตาวิจิแมเลขาแต่ละชุดได้คืออเมริกามีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับเลนามาโวลาคืออยากก่อคาราชื่ออยากก่อคานาเลช่องแค่ฮอมูสก็เวทีต่อพ่อบอกอยู่วิเจเลขาแต่ละชุดได้คือวิหอยาโคโลเลนอยากก่อชุดได้จะคาเต้มีพาวิโรกุกะอพุกวาโกวิเจคาเตเลอจะได้คือวิออย่าเลียมริกามีแล้วอีลามมีกาเตปะกอตาบอดาเชียววิโยเลจะคาเตียลาวิทัปปะตอมิงกุโคโรนามาอพุกอเปเซกอตาลาวิเจเลกอเปเซลาคาเตชเปเซจิแมคกวานามาพุเลฮิชเซบะจุเซชซาตาดอราดอลาสหรัฐบาเลจิแมเลฮิชเซบะเลฮิตเซดอลลาร์พระเขกาวิจินามาเลเตบาเลโอเวนาเลชออเมริกาอุมิโอคโลนะจะเคเตียลาวิทยาธามิงก็โคโลกาเตปอนามาอพฟุกอตะลาเกตุโยเจมีสุสาลาโกเลนามาอพฟุตะลีกาจากาโดเวกาเตปอก็แพ้ฮาวิแม่เรียกก็จะกะอบอมมีวิสตานาเลอบอมมีวิสตากปูเลติปอลงาฮุมมีคโลวิสตากกอลาซาแมมปุลาวิอันทาเลมัวกุฏิพ่อกึกอตีโรงเบียลาดเผาพ่ออามิตุวิอคโลชอสเวกะกัติตะลาเชลอแม่จะเวลาเรียกซอนาวิจะเล่าจุเจวินาลียะนี้ติชออนี้ยะซอกอนาริวิอยาคโลมัวโรงเบียลาดเผากึกกอติผับอคโลอามิตุและชอสเวกอตะลาวิเจไม่กุนชสนชสกาเจติเวเลเฮกอจะได้คือนี้เซชกะเกาจิแม่ลีชอสตาวิคาเปเซชกะเกาจิใครแต่เลอนาจาวิชกะโจมาหิจิแม่ลีนาชยอคโลกาสตาวิลีนาจาวิติมูไอซียูจาวิคนเยวิแปวิเจคาจอยนากอนิชูเลเตียกอลีเชเตียกอน้อยติแปวินามานาจาวิกาโจวิเลขกว่ามีชีวิตกาอโลชอเลตุขจาวิแม่เลขกว่าญาณิเวทยาธายาซอเลชอสกัยปวิจาระคาเปเสชกากาปุจิเลนิมาลุลลอวิอลอยโยเลเฮกมเพตะคือกึตุเปียวตุเวชอติภากากึกอติเลลึกกึกาลึกกึเวลอแม่เลขากาคากากาลึกกึแผวิติมาเฮลอญาณิเลเลกึกอติฮากุเคลิวิลอโกจอกเจลอแม่
เลียวเราก็จะได้ปออามีตัววิกาชอบพอตอลามากาวิทปะตอเลียอามีชื่อแปลวิมาวินัวดีข้อกาคือเวทีวุสติและอากาเยียวเยขอนอยิมเมียสกาเลียชอผู้สารวิจิแม่เรียกคงคือยานเนยานุติพากือตู้เวเลียมเผื่อตาคือเปียวตู้กือตู้วิกาสติตะแม่เรียกเชื่อเบื่อเยียวเยียวคอลูแลคาคิกามาพูมาเผ็ดจอเยียวจิกาเผ็ดตอลาปื้อเวลอเรียกว่ายืดจาวิอสติกาตาวินะเรียจกาดอจ้าเราก็บวกก็ชอบคมานโกเรียชัวมิตุวิพอกกับพมังกาวิลิจบวาวิทปะตอเฮกุจดอสาจักกาจอลจอลัยจ้าแม่เรียงาคืออตุลูวิสิวิอจิได้ผ่ามากับพูมากับเผ็ดตัวอโปเรียกก็ติกาลิลิทะเรียสติปิลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาเรียงาคือติจ้าติดอวิอคอลูกาคาเดคาเดติแม่เลยจ้าสิแม่อ๋อเราก็พุทธิอานาเรียพุทธิอานาชุดที่คืออโลสัจจปืออวิงาสัจจปืออวิจาเวทปตพุทธิพยาใบไม้ตับก็เวเลอออแสคอรวยเลอออแสติลูวิเจก็แลอโลเชสัจจสัพพวิมอสลากุติภากาตอลาแลเรสัตตากติปิลากิเชวิโยเฮกอชเวเลยะเอจกมาสันขวยวิเจอวิอญะละหุยะติภาพี่วิเจติชปอลึกกะไกเจเมพี่เวออกาญูเวเลเคตละยัยชะติพี่แล้วน่าชะยอสไกเวจะกมาพี่จาพี่จาเลปุโทปุติเลปุโทก็จะติชงาเซนติเมตรเจเมเลปุติยัยหมอกคอลติเคตอลาวิเจโอ้ก็จะเลยอโยญเลชาญิวิชอเลมอสลาโกเตญาญิวิชอเชเลพยาโอวิโรเจก็มาพูดตีเล่พูดตีพยาธิเผวิโรเจจีอีกะจัตุดอตุเกียวติเลแป้ลุลาวิเจก็มาแค่ก่อตุคอโลแป้ลุยวิทยาธานาเล่พูดตีออกมาเอาแย่จะได้ผ่ายกขยพูดตีข้อก่ออือลาปื้วิโรเจเฮก็พูดตีชะกาอลาเคติชะงัสเซติเมจก็มาย้ายผิวิหมอกขอโตลาเวอือยูจาเล่เฮก็วิอันยาลาหุยาติผ่าวูปีนาเวผิผิย่อย่อไก่ทื่อวิอากาลูเวจามากาดอมากาอสอสาใส่พืชด้วยกันเวเล่จะให้แผลเวลโกลีนาชยอจะเต็นจอลอแม่รีบพูดตีจอวิทยาธาในหัวตัวคอโลนาวิอฮิติภากาจะให้จอวิเจเรียกให้ก็งาคือราหุยติภากาเล่ติจ้าติดอเวว่าผอมน้อยติภาเล่ตีจ่าตีดอตาวิติยาลิลิกาดะเกตุคาเดติยาเลจะแม่หรือเลกาสาติยาลิลิกาเรียกคาเดติแม่เลจะเรียกอจะใจตาจ่าก็จะเรียกชนิดคือพุทธีอนาคติตอลาเชโลจิแม่แต่ก็เลยเรียกวิอญีละหุยติภัตทะอรสาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแล้วสาตาจะเกิดปีลาวิยมกอบุตาเลกาเลียสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเลีย DGA อมัวคโลกาสาตาปีกาลาวิยมจะเบื่อชอบผู้กู้ปีจะจับมาพูดกูมาหนอกางากาลีเหทรศัพท์มากากาวกูแลเรียกเขาเกกาป้ามาจออามาเตเลก็คนจะเบื่อชอบผู้ปีเวมอวือจ้าวือเยเวกาโทรศัพท์เยวิแม่เลียผู้กู้ปีโทรศัพท์เชฟผู้กู้ปีกับแพ้วิเลียตียาลิลีแพ้ปูวิแม่เชฟวิโอคู่กาเลียโทรศัพท์เชลเล่เนี่ยคือผู้กู้ปีโอคโลกาคือผู้จอวิบะออตากาเยกาปูวิแม่เลียแค่กว่าจะได้คือวิโอยาไอทีก็เป็นน่าเรียนเทคโนโลยีไล่เจออยู่ลุลาเล่เลียเชฟเบติจุยชอ AI ออจุยเชฟก็มา AI ออจุยเลีย AI เชฟกะลาหูข้อกับยอปู่ล้อเลียเตะก็ลาหูอ้าปูวิเข้าล้อกับสิเจ้าล้อแม่เลยไล่กัน AI เยลเล่กับตู้ลาหัวปุ๊บก็เฟื่อเวทีแล้วอาปุ๊บใครเชื่อวิกาหมอเลยติปุ๊บจังอ่ะคือลาหัวยากา AI อ่อยจู่อ่อยจู่อ่อยคอลโล่เลยงาคือเย่ปุ๊บวิลกุปผู้กักเกิดข้ากับจอวิโยอยากให้เย่วิโยคอลโล่สติมาตาวิลกุปลุดดูสิตัววิโยจะกับกาลาปุ๊บวิแม่เลยคือก่อนจะได้คือวิโยยาเลยงาคือถ้ามีกอคอลโล่กับใบขับขี่นะมอทอก้ากับเชื่อวิเลขาตัวอักขระตาวีไลเซนก็เวน่าเลขใบขับขี่ชุดได้พาเรือวิลโกชุดได้คือวิลยาแอปทางรัฐออกโคลกะเลขใบขับขี่ออตาพอเลยเยจลาวิเจเลขทรศัพท์มาเรือกติกาเลขเก่าก็เวชเวียโยแม่เลขเฮกอ่งคือบะติพาเอกสารติพาแล้วก็แอปไทยดีก็วิลโคลยูแพวิโยเลขบะประชาชนตาเลยเย็นบะตาเลกาเตียเลขกาเลขเชื่อวิลจิโอยาโคลสัจเจ้าแม่เลข
จกาอายุเวลาเลเลียวเยอะเนี่ยละหุยติผัดทะทูมาลาวิโยเลียวเจ้ายาคาสเลงอ่ะคือชอยาสติกอคโลเยตุเวอเคลคาติผักกาอือลามูลาเลวุสพ่อไกเชลแม่แต่ก็แลงาคือละหุยทะออรอสตาปีลาวิโยแม่จ้าเลวชะดิคือลิคอติปุนาสาเลสตากาป้าเป้าลาวิมาโฮนะและอย่าปุ๊ฮะติปอทอกาศิลากาลาตุเวอรอสาตาติพาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลุลาและกากาพอนาเลอโอกาปิลาเชเวติกาลิเลกาโอบูจาแม่ติกาลิเลสแม่กาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิโอบูจา

0: ดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
5: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
7: นายเกษรกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี้
8: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลือกกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคุมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนมาอีนออายอมาดูอาดูเนกอเยเนอุ้มขวัญตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนือสาวเนวอจ้อจ้อยเกนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคุยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูกาดูยมือจอซาดูลันยาอนาโกลูกุมยาอุตาจอซาดูจียงหลังในยานีอุ้มหลัวแม่บาดประชาชนยาอุดูจันนังเดลเลอแหนงาหวงเกินีลูกุมยากาดูวันโลกตับอักเสบบีบาดทะยักคอตีบไอกรนโปลิโอเยื่อหุ้มสมองอักเสบวัสีจอเหนือแม่โรต้าหัดหัดเยอรมันคางทุมไข้สมองอักเสบ J E เฮเดออโมบาดานะอุมายุญญาแมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มญีเยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนิมานาโกนาลูเดนากาติซุ้มญีซุ้มโยกานาลูกะดูเมเด
3: อาเยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกับปจกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่ก็ยาเอออยู่เนียวโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชอญางาอีนิวนากาเอซัมโบนาขอนี่จำยองาซูมีซีโกจำยอโกเยและงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนี่นี่เอโกเยงาซีเวและงาอีนิวมาซึกญา我
4: 是下一米โอ้บูดาเจ้า
5: โอ้บูชอปเปอร์
4: มันสุนค่า
5: ก็ว่า
4: เนาะจง
5: ตัวดูทำไม
4: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได
6: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งๆ

ลอยเหยียญิ้วกระเป๋าหุ่มยื้ออาป่าแน่บ่แม่ลอยเหยียญิ้วของแง่บ่าชั่วโมงมอยเดือดชั่วกะมานะอาป่าผู้หลาคุโรบ่ยามแม่อาป่าเฮ้ยแล่ดองถ่อมมุลาแม่ที่แม่นาและพ่อแน่มาเหยียญิ้วดูทำไมเหยียญิ้วอันนั้นลุล้อเห็นยุจีคนนี้อันแน่ยามที่คนลอยหุ่นหลานแน่ชิลากันนี่เพื่อทับผู้ทันจุลแม่เหยียญิ้วงานนี้มันโดนและถ่ายพ่อหน้าพิกัดตูและลอยเหยียญิ้ว มาเยือเยนี้และมาอยู่กาดูแนจอดาเอมาเยนิวก็ในแต่นางมันในมิวมดูและพระดานในมาเยนิวมันในมิวมดูนากรณีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่นู่นนากรณีโสทเชียงใหม่และงานเยนิวงานเยนิวนะฮะเนี่ยพอนากรณีบุกมาโคและกบคุ้มลอยเยนิวเอเอ็มที่พายุยาสิเชโกกิโลเฮและงานเยนิว น่าเป็นบุพนากรณีโสโทเชียงใหม่เอเอ็มที่พายุยาสิเชโกกิโลเฮและงานเยนิวคือนากรณีงามันในยุดดูห้องกับพ่อในน่าหันยาเอและงานเยนิวนางก็ในแต่นาที่มาอาคารนอนและพายเดินในมาเยนิวที่มาอาคารนอนนากรณีอีนั้นนากรณีอยู่กับงานเยนิวสี่สิบบาลามอติโคไทยพ่อนากรณีว่าอาคารและลอยเยนิวนั้นน่าเชื่อ ก็แล้วก็ดาคมนี่พังอายากูช่วยลอยเยนิวเฮ้ยคนนี้ที่มาค้านมันงั้นเยอะนายได้แม่เยนิวกันแต่นาดูชาติบุ้มเลยน่าหาในฮักขนุนและจักรจีเล่ห์มุตากาและพระเอเดนในละมาเยนิวก็ไปเล่ห์มุตามนาคนนี้เจ็บตลอดชีวิตเยนิสิลาในช่างทางไงเยนิวที่กลัวน่าดามาเยนิว

ก็ลอยยันเยอะแต่ชักกับป้าชัดจีถ้าเออมจีเจ็บตลอดชีวิตนักอยู่จนเอาหน้ามีอะไรเออเองลอยยันเยอะอันนี้น้องศิลาในช้างทางอายันเยอะให้กันในตอนนั้นจะกาจีเลยเลยมันทักกาจีเลยเลยมันทักกาเลยพายดันในละมายันเยอะก็มันนักคนนี้ผู้ชุดจ่าลอยยันเยอะผู้ชุดจ่าที่ป่วนน่ะที่มาตลาดน่ะผู้หลายยังไงลอยยันเยอะแล้วชนเออมือยังเลยอยู่น้องๆเลยอยู่ด้านทักกากบกบเลยที่จีจันไม่ลอยยันเยอะกบกบเลยที่จีจันน่ะแล้วตาก็ป้าตาหน้าที่จีอยู่ได้ยันเนี่ยแล้วก็ป้าหน้าครีมสูตรแล้วชมันในจังท่าอยู่ได้ที่เดือนน่ะคนนี้ใส่ใส่อยู่ด้านแม่ยันเนี่ยอยู่ซื่อๆเลยอายุมากจีจันน่ะกจีเลยอยู่ด้านแม่น่ะแล้วก็ป้าอยู่ด้านหัวจีลอยยันเยอะใส่ครีมสูตรแล้วคู่ดูน่ะคนนี้ที่ป่วนนักคนนี้มาบูยาลังอาเจียนเนี่ยอันดูนักคนนี้ฮอกมาดมีลอยเงี้ยนักคิมสูรุคนนี้กัดตีติตีแล้วคุณลูกโดนถากาลอยเงี้ยแล้วมาบิดหน้าคนนี้บิดซาผู้หลามผู้หลักคุณลูกจอลิงเออที่มาคิมสูรุพิพิวแล้วเมียมามือแล้วมาหดูยังไงเงี้ยย่อยๆแล้วมายาหดูยังไงที่มาคุณลูกคนนี้พิพิวจังทำไม่ลอยเงี้ยน่าก็ป้าเชื่อโลกอะไรที่มาหดูยังไงเงี้ยทุกมีแนวที่มาเยอะจังเลยเนี่ยโยกป้าเออโยมาครีมสูแล้วโดนทาเหงกป้าเออยาห้องง่ายเนี่ยโยมาก็ทุกชิทาง่ายแล้วที่ป้าน่ะหดตัวเฮสักกูโดนทาเนี่ยที่ด้านสักกูก็จะไม่สักกูเนี่ยเนี่ยง่ายสักกูมาโดนหดตัวเฮก็ทุกชิทาง่ายแล้วโยบุง่ายแล้วยาห้องอะไรเนี่ยเฮน่าคนนี้ตลาดน้าพูดแล้วกูรู้จังอ่ะเราติการน่ะเลยเนี่ยที่กันนักก็ยังไม่แม้ตลาดน้าผู้หลักคุณลูกงานใหญ่ใหญ่เลยสันนิคุณลูกจังหวะผู้หลักงานยังไงคุณลูกจังอ่ะโอ้ยยนน้องแล้วกันเนี่ยก็ไปยมากบกบแล้วจังเปียก็ไปดาวพอยายบบาเลยลอยอยู่นั่นแหละตาพอครีมสูดแล้วตอนหึหึครีมสูดหึบุ้มบูเลยที่ปนัดที่มาจังไงเชื่อลูกออนไลน์เจียเนี่ยถึงไม่เนี่ยหึก้าก็ยังยังไงเนี่ยยมาอยู่ทางไงอากุตุอยู่ทางไงเลยจังไงตุลุยห้องไงเนี่ยถึงไม่เนี่ยยี่ผิวเม็ดที่มามาสีรังตุกโอเลี้ยงไงยาห้องไงเนี่ยก็สัตว์ก็มึงอุจิบสาบุระมอบุระไอสันจูเลี้ยงอะไรเลยยาห้องเจียเนี่ยหึก็คนนี้ตลาดโสบุระกุลูดามินเนี่ยเลี้ยงตลาดใหญ่ใหญ่เลี้ยงกุลูดายเนี่ยที่มินเนี่ยยาเอ็นเนี่ยหึจิโรเนี่ยอยู่หายจังเอ๋เลี้ยงยาห้องก็ว่าหดงอะไรเลี้ยงยิ่งมุ่งพัฒนาเงาละเลยอย่าห้องไงเนี่ยยกขึ้นนะยกขึ้นไม่ยกจีนนะยกดีขึ้นไงเนี่ยทำไมเนี่ยยกขึ้นจังไงเชื้อโรคพวกละจังหนุ่มเลยไงเนี่ยกำจีโร่หุ่มจีกุมันนามัยพอเนี่ยไอ้ดูละแม่เย็นยูย้ายทีมน้าคนนี้ย้ายที่มาน้าอยู่หายังย้ายเนี่ยจีโร่เย็นยูมันลงน้าหัวเฮ่พวกละคนนี้ไม่ท้าพะโร่เย็นยูตัวคนนี้อยู่หายจีอามาดันตอนนั้นย้ายเนี่ยชดตอนนั้นคุณลุยย้ายเนี่ยไม่เจอเนี่ยที่ป่วนน่ะก็ทุจริตคนนี้มีจ่าผู้ละไฟไหม้แรงอะไรเนี่ยมือจุนน่ะคนนี้เขาจีนไอ้ดีกูมาเนี่ยไฟไหม้แรงน่ะบือยูฮากันเนี่ยเลยดูเด็กผู้ละกันอะไรเนี่ยเล็กเทียเทียมาฆ่ามาฆ่ากูรู้ช่างไม่รู้ช่างน่ะบือไฟไหม้แรงน่ะข้อจุดข้อชนเนี่ยนี่ไฟเลยเล็บบุธากาให้ผู้พูนเนี่ยเจ๊งไอ้เนี่ยแล้วโอ้ดูเพื่อนน่ะแล้วโอ้เนี่ยเจ็ดโดนเนี่ยเราจะเทเนี่ยอยู่หาจื้อเราจะเทเนี่ยก็วันเนี่ยเกิดเนี่ยอื่นเลยวันเนี่ยเจ๋งไงเนี่ยคือมีจารุละนะอันที่มาเจียเนี่ยโตผู้ละเจียเนี่ยห้องน้ำผู้ละเจียคือมังเงาเจียเนี่ยห้องน้ำผู้ละถัดเจียจีหัวปลาทันนิไฟผู้ละห้ามผู้ละเงี้ยทันนิไฟทุกอย่างทางอะไรเขาทางอะไรอยู่หาจื้อเลยเงี้ยลอยเงี้ยอยู่อ่ะชงกุปายอยู่หาเนี่ยละเลยมาตั้งอะไรเนี่ยนั่นละโอ้กับพูนเนี่ยจะดูยังงาเฮือเลยที่มากับพูนเนี่ยละงาเฮือเลยอันอยู่ทางอะไรเนี่ยนั่นอู้เฮ้ยฉันนี่ยังถูเลยนะที่มาถูอะไรยังกำมือเจียเนี่ยมึงน่าอู้เฮ้ยถูที่มาสู้เนี่ยสู้ไม่ได้จีนั่นแล้วกำมือกำมือยังชุดงาเจียเนี่ยนั่นสภาจะนั่นสภาเลยนั่นไม่บังเลยเด็กขาดจีลอยเงี้ยสภาเลยไม่ลงในจุดเพียงนู้นจุดแต่อันเนี่ยคู่เด็กขาดในที่มือมึงก็ลอยเงี้ยก็ไปเสือกบุธาหุ่นจีนั่นอยู่ให้ดูอยู่ดูมาถูเลยดูน่าคนนี้อาจีเงียก็ทาร์เลเจียเนี่ยเพทั้งปุระเงียเนี่ยเลยติการนาฮัมปุระเลยเงี้ยเพทั้งปุระก็ฟ้าฝาทัดดีเลยเงี้ยลอยเงี้ยที่จิมพยาลาเลยเงี้ยเนี่ยที่มาโกลาเลยเงี้ยมาดูยังไงมิจัตุอาโชลันเนี่ยเลดมิลาเดล่ามาคอมมิจันนาลูลูลูมิลอยเงี้ยที่มีเนี่ยก็ดูดอยจงเงี้ยเนี่ยจันทีเลยมิจัลเลยมิลามิลางาเลยลอยเงี้ยนายอยู่ฮาตุก็ป้าอุมิจัปุระเนี่ยอยู่ฮาพี่อุบิปุยนาปุยจ
ปุ่นโยละนาโลละฮือจงละยะญูเลยะนุทาเจยะญะเจฮือนาเฮาพะปุทาละนาอะติมาเตละกุปายะอยู่อะเจอยู่เนมิจาแลหลุละกาฮือเลยะอยู่เถงะยะญะมิขะบิมิขะละยะญูอะคอมาเออมายะเจงะกะมนาละกุปายะอยู่ทานะละกะมุกะมูโหลมิขะนะกุเจเจโลเลยงะยะญะ น่าเล่าโอ้โหก็ว่าลอยอย่างนี้เล่ามาพังทันนิวโคลพังอีเลยไงเล่าโอ้โหชื่อเมียอะไรละยาละเจียเจียที่มาละเล่าอุ้ยเทงอะไรอย่างนี้ชื่อเลยนะก่อนนี้พอเล่าน้องพอหน้ามิจัดมิจัดดูดูเมียชื่อมิจัดอย่างนี้ที่มีเนี่ยจุ่มเอตุรุยจันจีชื่อมชื่อเรื่องเงินนั่นที่มาเล่าพอหน้ามิจัดดูกับพัจจัยนะก่อนนี้ที่มาไงฮัลโหลภาษาละงาเลงาอย่างเนี้ย นาทีมีเนื้อหาโคโล่ทั้งพุงอะไรอย่างนี้แล้วเนื้อเก้าเก้าเลยฮู้กูไปนักขยะทุนเนี่ยจีมีจ้าก็โกเลยมีจ้าเดมีดูอะไรอย่างนี้ฮู้น่าอาคาพูนเนี่ยนักคนนี้ตีวยวยแล้วไงอย่างเงี้ยตีวยวยแล้วไงอย่างนี้น่ายอมานั่นละมันตอนน่าอายอมเอาคนนี้คุลุคุลุจังคุลุคุลุจังเล่นเดรังงั้นมันลงน่าคุลุทุนเนี่ยน่าจะน่าเที่ยวคุกมาละเบียเนี่ยน่าฮู้ให้จุนน่าคนนี้คู่คนนี้คุลุยามเนี่ยไงอย่างเงี้ยเทียมไทยเทียมไทยอะไรอย่างนี้ฮะงั้
jiru jeju nya le jeju nya ji khulu jan thana ro nyu thimi ne amada du ji hu ko pa yo ha tu phula na ayo ma than da phu le me lo nyu hu du ya bi ja nga ye nya khulu ikhan do phe ti hum le mu na thi ga ti hum ti hum le ti nu ti hum le khulu ja nga ye nya na mu jo thana ko ni khulu ob lom le ga lo ye nyu thimi ne mu jo du na ko ni khulu ajuru ja chela ti pona le achoma umlum le nge khulu jinya me ye nya na ta ju na ko ni khu phula ne nga ne khu phula na ti pona ko ni khu phula me ma me le ha ma ma du na ko ni inyo na ga phula ja mi ne go pa youtube phula le an ne ko ni ho nya me ye nyu le achoma fai mai nga ajuru ni au to lo le ya gi tu bu nya mi e gi nya mi ya gi tu na gale an ya ho me ju lu janga ba ya ju janga le youtube la ga he ti po na khu pu la le yo ha ji ma ma na lo ni ko ho he po me ma si ma me mi si le na ho lo fa ma nge ju ju a to lo ga bu li u le yo ha ji ne ne lo youtube ne ho li u le a me me na ga ko yum tha me a ma da ko ni ho lo ho cho ne na ko ni ma ga nga ya ni ho na ko ni akha phula junge mija phula lula nge ajulo ju jang la nga ya nya huna ko ni pai mai le le ya mo mie ya cha dan ne me ya nyu gane ta na jo to cha ti bium le bina ma ya nyu to cha ti bium le na ha ne akon lo le hum tha ga le pha ne da ma ya nyu ga pa le hum tha na ko ni a chu che mu je ya nya corona da ma ya nyu

0: มอเนอโคโลดูลาเดือดที่มาอยู่หายหงายเนี่ยน้ำส้มผู้ละเธออยู่รู้หงายเลยมันลงเนี่ยที่มันจะหอดเจดูเลงาลาเลยดองยืนในดองเลยว่าอย่างนี้อายุรู้เนี่ยรู้ชาหือเลยเดชะสวัสดิ์ลอยอย่างนี้แล้วยุติเชื่อเลยว่าเสด็จมาจอมยาลาแล้วสัจจิเสด็จมาจอมสัจจิมยาลาแล้วยาสัสวาจิอยู่ฮาโลที่ไม่เนื้อสัตดาอยู่บุบูแล้วคุโรกามยาเยื่อไงอย่างเนี้ยน่าก็เป้าฮอตเตอร์ฮื้อเอก็ชมอันเนี้ยบุบูไทยฮื้อตัวหนังสือแล้วคู่ฮื้อยูมือพายาฮงอาเจียอย่างเนี้ยก็ไปที่พอน่ะดูดูบุทาคนนี้ที่จีดจีแล้วคู่มาลงนี่มันเงินนะคุโรเบอร์แม่อย่างเนี้ยที่ไม่เนื้ออยู่ฮาน้ำส้มแล้วอาชัวส้มจิมันลงในส้มเลยก็อีจุนยี่เลยดูได้ก็ชาเลก็ยามโมนาก็ยี่ตัวมือเจ้าอย่างเงี้ยอาชัวที่มาน้ำส้มคันเลยสิ่งที่มันลงนี่เดินเลยอีจุนยี่ดูยามโมนาคนนี้บุบุนาก็ยี่ตัวมือเจ้าอาเดือดจุดเลยตอนนี้อันนั้นละไม่ลอยอย่างเงี้ยหัวดูน่าคนนี้อันนี้มามุมมองยังยังนักมาการเลยนั่นที่มามาอย่างมองก็จะขวดอ่อนท่าเดิมเลยเนี่ยกับอายุยูฮาดงเองอายุรู้เนี่ยคือเรียสะสมเองถึงมีในที่พูดนะส้มผู้ละกุลดกคนนี้ขอเถื่อนดูแลเมียเอ็ดามีเนี่ยกับนะส้มก็คงอายุเนี่ยเหงานแต่นะอายามก็จีกุลเมียก็สะสมนะคนนี้ใครจะกาเลยบินหาแม่ยันยูอายามก็ไปหาเจล่าหรืออายุเนี่ยก็ยังเช่าก็หานะก่อนนี้งั้นมาหน้าอาวุธเลยคู่จิงอ่ะอาวุธพี่มาโซเลยจุดปองอ่ะอย่างเงี้ยป้าเสียเจริญเก่าผู้ในช้างทางอ่ะอย่างเงี้ยงั้นก่อนนี้อยู่ว่าเราเกลือมาอย่างนี้เลยมาอยู่กันนี้ที่ก็รู้วันนี้เชื่อละกันจุดอะไรละรออย่างเงี้ยงั้นก่อนนี้อยู่ว่าเราเกลือมาดูทำไ
1: มเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชิมมาเมาไม่ใช่ชิมมาเมาชิมมา

ဘာမဇေငါချမ်းဘဇုံလာဇေမြမျိုးစုံပြီမဇေအဘမဇေငါကို

ลยินมาช่อแล้วเลมีโอกาสอยู่เลยมาช่อเดี๋ยวใช้เสมาเกิน

0: Hatanya gakho, ngayanya mia uduanya gakho. Tukhalagi sa oye tito chigayanya. Masemi kha amao miya yu o.
1: เออขนาดนี้จะพังง่ายมั้ยเออยาครับเออขอพันธะหายังไงได้มั้งเนี่ยเออยาหาไม่ชิเฟยได้ด้วยเออมาทําอะไรเนี่ยอ่ายาครับเออดันดันชิเฟยได้ง่ายเออนี่น่ะจะ

Sẽ bia khả dư lưu bia ôi mà chỉ là ơ nhà la. Sẽ gì á ơ.

0: 만이가 가능하 마치다토 말로 제자용아 마가차그
1: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
7: นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส ่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำส่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวดเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
8: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: โอบูดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
2: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
2: ย้อนซอง
4: อุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
10: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053 276 068และ092 246 8579

เมื่อเฮาไปมีเงินแต่ในห้องกลางลงไหนเฮาอ่ำโกตายเผื่อเฮามีเงินน้ำนำมาไหนซ่ำโกตายค่ะวะเมื่อไปมีเงินแต่กินจังหึงก็หวานนอนจังหึงก็หลับก้วยกะเผื่อเฮามีเงินค่ะน้ำมานอนก่อนหับหลับดีดีนอนเฮือนในเฮือนคัดกับซอสหวยใหญ่หวยล้มเลี้ยงป้าหมาโบหงลูกลูกกงเสตางลูกเรียกไหวน้ำน้ำแค่นั้นอยู่ก็ใจย่างไปไข่นิ้มเยมีเงินน้ำเยเลยในใจน้ำป้องสางถูกไหนย้อนก็เงินคำเสเปิ่นจังมาหลักมาฝนป้องสางถูกไหนอาสางมันจังลูกซึ่งต้องอยู่คือเงินคำไหนเมื่อไปนี่ก่อไรตุ๊กค่ามีมาเหยาก่อไรตุ๊กค่าจอมันแน่อันใจลัตนาอันแจกจากลัตนาอันแจกจากอันจางไรปึ้งอินเซตอนตั้งเสื้อเย็นไหนเป็นพระรายาตนาร้านรัตนาสังขารรัตนาสามเจ้านั่นก็ขยาว

เมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะดั้งเซงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเซงสวทเก้งใหม่ AM 1476กี่ละเฮิร์สค่ะสวทลูกตีไหลมาลาเนี่ยมันเปลี่ยนอะไรเนาะมันก็เป็นจื้อมันอ่ะก็เดี๋ยวลูกมาดีตัวเต็มๆมันว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เรดิโอไทยแลนด์เก้งใหม่ไหนค่ะเพราะเปลี่ยนภายใต้ก็ห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่คลื่นอีสังลาเป็น AM ถ้าเป็น FM เป็นใจ FM ค่ะเป็น AM ค่ะ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ในนั้นค่ะถอมไว้ตั้งเรดิโอออมล้มถอมไว้ตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยไล่ตั้งไลฟ์ TikTok เข้าค่ะถอมเสียงตุ้ยเงาหางเสียงถอมไว้ตั้งออนไลน์และถอมไว้ตั้งออมล้มเรดิโอจังหนังไหนค่ะห้องปล่อยเสียงที่เฮาคาที่ปิโมคานนอยู่ในมีอยู่4ห้องปล่อยเสียงจ้อมกันในค่ะเนาะ4ห้องปล่อยเสียงมีติเหลือพองล่ะใน1เตเป็นเตเป็นมีสังพองในมี4ห้องปล่อยเสียงค่ะเนาะที่เฮาคาในค่ะเนาะอยู่จ้อมกันก้นเหตุการณ์อยู่ที่ภายห้องปล่อยเสียงมีอยู่30ปลายก็และอยู่ที่เงาหางเสียง and bt not อยู่ที่ตั้งมดหมกันมีปากปลายจําซั่นในค่ะพี่น้องเขาในที่ในก้นใต้มีหลายก็ตอนแต่ห้องปล่อยเสียงมีค่ะก็เลียวย่อก็มีเจ้าเคยอยู่เจ้าเจ้าเคยจ้อมกันอันเจ้าเคยเมียนในอําไปอําไปเลยมาตึกก็บ่ว่าคนมันคนอันก็เก่านั้นเสียงกำสุดมุนกว่าเหย่าจังไหนคะอันนี้ก็มาหมอกละถึงให้ก็ยังตึกปืนเผาจ้อมหาผู้ปืนเผาภายภาษาเมียนอํานั้นก็เหย่าอันเนาะค่ะฮู้จักกันนั่นอยู่ในก็บ่ว่าพลอยฮู้จักพลอยฮู้จักคนอันเป็นเมียนในก็มาหมอกละถึงกันหลายย่อก็ให้มาสมัครให้มาลงการตีในไล่ในนั่นค่ะการตอบแดนก็เตเอาได้หมื่นปลายในค่ะเนาะย่อก็เหตุการณ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เลยเข้าเวรเนี่ยก็วันเสาร์อาทิตย์จําซั่นไหนอันนี้เตนั่นค่ะเนาะอันนี้ก็เอาที่จันทานการเฮ็ดอยู่ที่จันม6ม6คืนกว่าจําซั่นหนังไหนค่ะในก็เอามาฝากตอนจู่ถึงป้าแม่ปีๆน้องๆเฮาเข้าจังหนังไหนคะเนาะมีอยู่4ห้องปล่อยเสียงจะเป็น FM 2ห้องปล่อยเสียง AM 2ห้องปล่อยเสียงค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับไปลองปืนหูตั้งหันมีปลาดังผ่ายดังหาบการคุณเขามาหุ้มจัดรายการมาหนังรายการผู้ว่าพบประชาชนถึงเจอหนังในปืนหูตั้งหันและผ่ายประกันสังคมผ่ายสถานการณ์งานปืนมาหุ้มจัดรายการค่ะโยก็มีเทียง FM 98.0 เมกะเฮิรตซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลองรายการผ่ายเพลงความผ่ายปืนหูตั้งหันโยก็ผ่ายร่างภาษาอังกฤษเขาจำเจ้าหนังไหนคะก็จะมีตีในค่ะโยก็จะมีป้าเทียงไหนคะพี่น้องเขาจะมีป้าเทียงAM 639กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ AM 1476กิโลเฮิรตซ์อันเป็นห้องปล่อยเสียงเจ้าคือในจังหนังในค่ะมี4ห้องปล่อยเสียงจ้อมกันที่ในอันนี้ก็เอามาต่อไต้ใครนี้ปันในตอนการพี่น้องเขากูก็กูก้นในนั้นค่ะสังว่าผู้เหลือเผอมีลูกมีหลานอํานั้นก็ผู้เหลือเผอยังตึงมีอายุอศักดิ์ยังตึงเป็นพ้องเข้าที่เหตุการณ์อะไรอยู่นั่นในนั้นค่ะเนาะก็คัดเจอห่างเฮียนกันไว้ถ้าอีดมาปิหมู่เขานนก็ดีเดี๋ยวสุดเยาเดี๋ยวสุดเยาจังเหรอล่ะสังเจอว่าลูกหายตายกว่าเฮ้อํานั้นก็บ่อาศักถึง60มานั่นนี่ก็เดี๋ยวไล่ลงการเยาเอาเป็นเสียนเยานั่นค่ะเนาะอย่างนั้นแหละบ่ว่าผู้หลักผู้มีลูกมีหลานนี่ค่ะมีไว้วัดไทยนี่ค่ะเนาะเยาก็หมอลิกไตอันนี้รัฐไผภาษาก้ําไตกันเนาะหมอลิกไตหมอเปลี่ยนภาษานี่ค่ะหมอปอลิกพิมพ์ลิกนี่ค่ะหมอเตรียมปองความหมอลาดไผลาดจ๋าขอความเพลจําจะได้เอามาพึกเอามาเห็นตีในไรเอามาเหตุการณ์ตีในไรค่ะนะในก็เป็นหน้าการอันนึงตอนดาชื่อคือเฮาค่ะหนังคือบ่ได้อําหงอําหายจึงซื่อหนังไหนค่ะเนาะก็ฝากตอนจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเข้าซึ่งหนังไหนค่ะย่อก็เมื่อไกลเลยเปิดเพลงความเนี่ยค่ะให้พี่น้องเขาเลยยินชมกว่าเป็นเพลงความอันเป็นอินฝั่งห้องไว้นั่นค่ะเนาะสาวอ่อนหางลีทุ่งเมืองเมาเนี่ยนั่นค่ะสาวอ่อนเนี่ยมันตื้นหางลีค่ะเนาะสาวซิกซิกซอกกันมันตื้นหางลีอยู่ดาเซเนี่ยนั่นค่ะก็ยังกล่าวอยู่ดีว่าสาวอ่อนหางลีอยู่นั่นเนี่ยค่ะเขาสมอคึงปองให้สั่งอีสั่งพองเนี่ยค่ะหมอนะเฮิร์นแต่เย่หมอคึงปองให้สั่งหมอมีป้ายการป้ายเป็นใหญ่จับตัวจังหือจำเจ้าหนังไหนก็ติเพิ่มเติมปั่นให้เขามีการมีคันน้ำเติร์หรือเสียนั่นเทียงจังไหนค่ะอ๋อก็นั่นเลย
พราะว่าเฮาคาเกิดเว้นล้วนในวันมื้อไหนที่เป็นผู้ใหญ่ก้นลงกว่าวันตามื้อนั้นนั่นแหละ1เตไลสั่งสอนปอนปันให้เขาเป็นก้นลีให้เขาเป็นก้นลักก้นแหลมอย่าไปเป็นก้นกะลักแหกก็กะหยอกแลนเปิ้นซะในก็อําชิอําลีนั่นก็อย่าไปเป็นก้นลักลิงนั่นก็คณะก้อยกะให้เป็นก้นลีในนั้นค่ะยะก็หมอฮู้ว่าตัวซะก็เป็นเพ้อในนั้นค่ะเนาะหรือสินั่นมาในนั้นก็ชื่อคือเฮาค่ะเป็นซึ่งหือพ้องซึ่งซึ่งหนังในค่ะเนาะแทงรองนึงนั่นก็ให้เขาเลยเฮียนเอาป้ายปัญญาเนี่ยค่ะให้ฮู้กับตูนั่นค่ะเนาะยกก็หรือสีนั่นมาเนี่ยก็คึงปองให้สร้างตาการซื้อคือเขาขาดจึงหือไรพองเนี่ยนั่นค่ะปองเป็นไรซึ่งหือก็คึงปองให้สร้างกว่าเนี่ยนั่นค่ะนะมันเป็นตื้อตั้งอันดีตอนตาเขาขายกก็ได้เป็นรองการปืนเพแต่ฟิงไอฟิงทุ่มเขาขาดเชียงยังมีขากำนำพี่น้องเขาตีอ่ำปองปองเจอเลยรองตั้งอันพิษมันอ่ำนั้นก็คือมีรองตั้งไปวนอันตีหมายถอนอ่ำตีอ่ำเจอหมายล้อมันจังไหนก็มีมาลูกกว่านี่ค่ะจังหือล่ะเนี่ยหนึ่งป้อเปิ้นได้กว่าขึ้นปังเข็งเข่งอีสังเสียปังปังตัวอย่างมันเหมือนหนังว่าปังเข็งเข่งนั่งหางลีเมืองมานเนี่ยเนาะยกกับมันก็ว่าเออเนี่ยนั่งหางลีเมืองมานเป็นตัวแทนตั้งเมืองมานมาคือเป็นเสื้อเครื่องไต้หวันเดี๋ยวจังหือไหนกําไรเดี๋ยวมีปีน้องเขาจะเจออันมือในมือล้วนเนี่ยแผลวจังไหนค่ะเนาะก็เดี๋ยวก็ว่าเป็นไต้ให้อ่ำรัดความไต้เนี่ยมังตีมังตั้งมาเนี่ยเขาก็มันก็สำจังหลัดหนังเก่ามันเปลี่ยนโดยรองตั้งว่าโดยรองตั้งที่บักเขาเป็นตัวเต้นตั้งจึงเมืองเป็นซึ่งหือในพี่น้องขอรู้เลยป่องเจอปันซึ่งในจอมไหนคะมังก็ในอโลอีหยังอินก็ตีกับจอมควักจอมเขเบิ้นเฮียงเขากับลาดให้ในเฮียงกับเฮ็ดในละเฮียงลาดให้ในละลองตั้งเจอในตั้งแต่ที่ขึ้นมาเลยเป็นสร้างกันนานในเขามีลองตั้งคึงป่องให้สร้างแล้วก็มีก้นกุ้มกำกุ้มทิ้งเขาไว้อยู่แล้วก็สั่งสอนปนปันปันเขาอยู่จำเจ้าหนังไหนคะลองตั้งเจอในพี่น้องขอก็ถูกดีเลยป่องเจอปันในนั้นค่ะเนาะพี่น้องขอมังก็ว่าไอ้อย่างอ่ะเป็นไต้อำนาจความไต้ล่ะจำเจ้าหนังไหนคะเนาะมังก็ดีมีไปว่นหมายถอนจังไหนก้วยกาจงฮู้ค่ะคือว่าบางลองมาเลยนาตีการงานเขาเลยลองตั้งปูนป้อนอันเขามีไว้นั่นในเขาติคึงป่องให้สร้างจังหือล่ะตาดีเฮมันเป็นก้นก้อนหนึ่งที่มันอ่ำลืมเจอลืมคืนนั่นยอก่อนมันยังเผยก็ยังมันยังตึกลาแล้วมันเป็นไตอยู่ในนั้นจึงป้องว่ามันยังมีใจหักเจอหักจัดเป็นคือไตอยู่ไหนก็รู้เลยป้องใจปันบางตีมันลาดกากูตีก็สำไรนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเออเนี่ยค่ะก็รู้เลยมอป้องใจสิอย่าไปว่นว่าตั้งใครใครเปลี่ยนตอนแต่เฮานั่นเหตุใดยากก้นก้อนหนึ่งสิตอนตั้งน้ำนั่นไหนก็มันตีเฮ็ดทางมันอยากคันเจอจังไหนคณะนี่ก็อยากไปให้มันเป็นนะคะยกก็เที่ยงลองนึงติเลยหันโจกาวงวางในติเลยหันก้นอันเป็นภายอันนี้ลาดเย้าอันเมื่อกี้เย้าเนาะก็แม่ภายการกล้าการขายค่ะการป้ายมักมีการเป็นสะเทลงถึงซึ่งไหนก็หันค่ะเพราะว่าเฮาคาติใครกล้าขายหนังหือพอติออกมานั่นอย่าไปกว่าตุกจื้อตักสิ่งแทงก้นก็นั่นให้เอามาลาดเฮาเป็นคอนเทนต์เฮาเป็นรองการกล้าการขายเฮาติเลยหันว่าหนุ่มยิ่งหนุ่มใจมังก็กำพองกำเกะใครขายดั้งขายใครลาดใครซาใครเฮ็ดได้สำกัดตกซื้อตักเสียงมันหนังตัวอย่างมันว่าปีโมขาวนุ่นก็ในในในมันปีว่าปีมันถูกดีเลยมากินอีอาเจมส์เนี่ยถูกดีเลยลาดกว่าตกซื้อตักเสียงเขาเปิ้นป้อมีลองลู่ซุ่มและมีลองเสียหายนั่นขนาดเนาะลองตั้งเจ้าเนี่ยพิษปักเปิงใหม่มีค่ะกอบนั้นลองตั้งเจ้าเนี่ยเขาก็ถูกดีเลยถูกดีเลยเปลี่ยนไปแรกไล่ผายลองการกล้าการขายไผ่ลาดเลยลองว่าติเฮ็ดจังหือหนังหือเฮาคาปอติอํากะเฮ็ดแทงก้นเอาค่าซื้อขายเสียงแทงก้นก้นนั่นให้ไม่เป็นการกล้าการขายเฮาจังได๋ค่ะเนาะกํานั้นแหละสั่งซื้อว่าผู้ละเพลยยินถอมได้เป็นอุ้ยก็ก้นอันลาดกว่าจังนั้นนั่นให้กับฟันฟังเขาพองเฮียงล่ะบ่ว่าเฮาคากับมันฟังแต่ว่ามันนําเกี่ยวอีหยังกันแต่พี่นางล่ะจงเปิ้นว่าหั่นพี่นางเอออันไหนมันติมีก้นโหโหซึ่งเนี่ยเป็นก้นหูแลดหูไวซึ่งเนี่ยก็นั่นแหละเฮาขาดถูกลีเลยเฮียนหูยะก็ถูกลีเลยฮู้ว่าเปิ้นกล้าเปิ้นขายซึ่งหือสัมปอนมีลองอ่องมันเปิ้นเฮ็ดลองตั้งซึ่งหือสัมปอเต็มเลยกว่าตกซื้อตักสิงก้นก้อนนั่นสิมากล้ามาขายให้มีลองรู้ซุ่มเสียมจังได๋ค่ะเนาะอันนี้ฝากฟังไว้ปันตั้งเสียงในนั่นค่ะลองตั้งเจ้าในอย่าไปเฮาเป็นในนั่นค่ะเนาะยอก็อ่ำมีนาการอีสังตีมันอ่ำมีลองตั้งหลูเลยคัดเจอในนั่นค่ะมันก็ถามว่าเออเฮาก็เฮ็ดเออกันในให้อย่างเฮาอ่ำอ่องมานล่ะให้อย่างเฮาอ่ำไรล่ะย้อนไปว่าเฮาค่ะอ่ำมีลองตั้งคัดเจอเลยอ่ำมีลองเลยเพียนฮู้ว่าบ่เฮ็ดกากานายเฮาก็เออก็ลงตึนลังก็มองให้แสนกําก็ดีไล่มากก็ 200,000 มันเป็นหังก็ดีเฮ็ดอ่ำมันน้ําใจเฮาก็หลูเลยหาฮู้ออกมันว่าเฮาที่เฮ็ดจึงหือหนังหือมันบ่ดีเฮ็ดมาไล่นำตื้อหรือสิเก่าอํามีอีสังติอําเฮ็ดผิดไล่ตอหนังสังในนั่นค่ะเหมือนหนังว่าเฮาค่ะไล่เฮ็ดการเหยียบโคนี่แหละ
กะเตียกตูตูคิงมันเตเมียเนาะอกคันายกุ๋มคันายเอียงคันายให้ไหนคะเนาะบ่ว่าเย็บมาเนี่ยเฮาก็หลู่เลยเผอไว้อิดมาเฮาค่ะเผื่อเย็บเขาเขามีไว้มากะหือนั่นคือเขาประเดี๋ยวนุ่งไรลีคำประเดี๋ยวหืออําจะเลยว่าเผื่อว่าเย็บเยาเนี่ยก็เย็บจมตัวมันให้เมียนจับตัวเตี้ยเอลเซตลีนาในคำประหลุเฮ็ดอะไรเฮ็ดไหนไว้ดิ๊กดิ๊กนี่ก็ดิ๊กเฮ็ดไหนก็อําจ้างเฮ็ดไหนดิ๊กดิ๊กนี่ก็ซับอําไรนางเก่าก็นั่นแหละการอําพิษก้นเขาคาในอําพิษพิษในอํามีค่ะมันมีอ๋อพิษเยาเนี่ยก็หลุเลยเป็นตอนสอนเขาเยาะก็แกลิดกว่าว่าเขาขาดอะไรเฮ็ดซึ่งหือเขามันพอดีกึ่งงามเยาะก็มันตีแกลิดกว่าเขามันหลีเสียอันเขาขาดเฮ็ดพิษนั่นเยาะก็พอมีตัวทบหนำในกูลองกูอันก็ตีง่ายเงียบตอนตาเขาขาดซึ่งนั่นค่ะอํามีผู้หลักพักอําพิษพิษก็แกพอเฮ็ดพิษเดียวหลุเลยหู้ว่าเขาถูกหลีไรมุ่นเมย์เยาะก็เขาเป็นตอนสอนเขาขาดกว่านั่นได้เป็นลองตั้งอันหลีตอนตาเขาขาดในนั่นค่ะฝากตอนจุดถึงปอมเมย์ปีปีน้องเขาเขาจึงหนังไหนคะออพี่น้องเขาเขาค่ะเอาค่ะก็ไม่เขาคำมาถ่อมด้วยแทงเพียงความหมันหูถูกเจอกันก่อนยังเตรียมมีแทงข่าวเงาตั้งน้ำตั้งหลายที่เอามาฝากตัวจู่ถึงปอมเมย์ปีปีน้องเขาเอามาได้เป็นลองไฟใหม่ตีตั้งลั่นตั้งกินลั่นเขาพักลั่นกลางคืนอันเปิ้นห้องว่าห้องเบียร์เนี่ยค่ะอําจะว่าห้องอันเปิ้นเฮ็ดปิยาเนาะห้องเบียร์ณลัดพร้าวอันที่มีคนรู้ซุ่มกว่าตั้งน้ําเนี่ยนั่นค่ะเอี้ยก็ใกล้ๆหันหลายๆปีทัดกันมาในก็มามีลองพับในบ้าจึงจะในมีลองไพ่ใหม่ตั้งนำตั้งหลายจึงจะหนังในค่ะเยอะก็เพื่อนสมติโยไซเตียนซึ่งหือหล่ะเจ้าของเสียงอันในจึงจะหนังในเยอะก็ในนั่นหันป้ามีปีน้องแห่งการยันเมืองป้าเปิ้นหันในพาสปอร์ตมันปรับขังเมืองมันในค่ะเนาะนี่ก็ยินเสียหลายมองเจอเตอเจอจอมมุ่งหอเฮือนอันเลยกว่าเลยแล้วก็มีลองดูซุ่มกว่าถึงอสักสายเจอเดี๋ยวก็หมัดเจ็บแทงตั้งนำตั้งหลายเจ้าหนังในมีเผยใครมันเกิดขึ้นมาในนั่นค่ะพี่น้องเขาในก็มันเป็นเพี้ยกึ่งกลางในค่ะเนาะในก็เอามาฝากไว้ปันพี่น้องเขาเกี่ยวกับเลยลองตั้งว่าไพ่ใหม่ในนั่นค่ะเนาะในก็กำมาเดี๋ยวมีลองตั้งซึ่งหือแทงเดี๋ยวมาต่อแต่แค่นี้ฝากตอนจู้ถึงพี่น้องเขาอยู่แทงอ่ำห่างค่ะบ่แม่ปีปีน้องน้องเขาค่ะย่ำพ้องตะเหลวสืบลือเฮือลือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจออันทางเฮียนออกมาฝากตอนจู้ถึงบ่แม่ปีปีน้องน้องเขาให้เลยยินถ่อมกันก่อนค่ะพ่อแม่พี่ปีน้องๆเฮาเขาค่ะสืบถอมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกเจอกันอีกอ่อนนึงค่ะนะบักสมตั้งเพลงค่ะยินดีทุกคนที่ได้มาอ่านค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะกําในเฮาค่ะมาช่อมด้วยข่าวเงากันลองคืบหน้าเกี่ยวกับเลยลองว่าเป็นเพกึ่งกลางใหม่ในค่ะเสียงลั่นเหล่าในค่ะชื่อห้องว่าฮงปิยะฮงเบียณลัดพร้าวในนั้นค่ะเฮ็ดให้มีกวนหมัดเจ็บกว่าตั้งนําตั้งหลายมือคําขึ้นวันที่12เดือนธันวาคม72เฮงไป26นั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะลงตั้งเจอในก่อในค่ะเฮ็ดให้มีคนลู่ตายกว่า27ก่อค่ะบาดเจ็บกว่า60ปายในนั้นค่ะเอาลั่นขายเหล้าเนี่ยค่ะหงปิยะอันมีตีเซ็นตั้งลัดพร้าวปอก1จอมพลเนี่ยอึ่งจตุจักรเว้งกรุงเทพนั่นในคณะเป็นลองไฟใหม่กว่าเมื่อค่ำวันที่12เดือนธันวาคม72แห่งไป26ย้ำถึงขึ้นมีคนลู่ตายกว่า27ก่อเนี่ยค่ะเยอะกว่าบาดเจ็บแทงตั้งนําตั้งหลายในนั้นค่ะตีกํานําก็ได้เป็นตีหิ้มห้องน้ําเนี่ยค่ะและตั้งกว่าห้องน้ํานั่นคนตายเป็นก่อเป็นกวางไว้ขาดล้ําเอาไว้ว่าพ่องมือไฟใหม่สีเอาสายไฟฟ้านั่นมันหมดกว่าหมดเสียแลแขกในลั่นอําหันตั้งออกก็อ่อนกันกว่างึ่งเวทีห้องน้ําก็กะเอาก้อนไฟนั่นสุ่มเสียก็อําเทยใจไหลสีสิงกามสุดหมุนกว่าแป้เจิ่งๆไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจอในก็ภายดังเจ้าหน้าที่ภูมิปุญพรเขานั่นก็ลาดว่าเฮาภายดังหั่นเสียงในในคะเนาะให้โยใส่เตี้ยนปันก้นอันลู่ตายกว่าดีเอสุดมัน1ก่อเลย4เสียนวัดในนั้นค่ะโยก็เลยรับรู้ว่าเสียงไคเราฮงเบียนาลัดพร้าวนั่นในก็ได้มีรองประกันอันที่เปิ้นเลยเฮ็ดไว้นั่นอยู่เป็นทิพยประกันภัยในนั้นค่ะเตมีลองโยใส่เตียนซึ่งหือยอกก้นมาเจ็บแทงหมอกซึ่งหือเจ็มเจอในนั้นเปิ้นก็ติครึ่งปองเฮ็ดสร้างกว่าเฮามันบ่หลุล้อมติถึงเต็มทนตอนตาก้นอันรู้ซุ้มสายเจอกว่ายอกมาเจ็บกว่าเจ็มเจอหนังไหนในนั้นค่ะออพี่น้องเฮาเขาค่ะเตเลยหันมาลงตั้งอันในนั้นในค่ะเนาะเป็นอันใกล้ๆมีเกิดขึ้นมาอยู่ตาเสในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะใกล้ๆเกิดขึ้นมาจึงหือล่ะลองไฟไหมจอมเสียงลั่นเราจึงเจอในนั่นใกล้ๆมีมาเตะๆในนั่นค่ะ 2-3 ปี1ปอก 4-5 ปี1ปอกตั้งเมืองจึงไทยในค่ะอําเลยว่าต่างที่ยาวลัดมาในเมืองจึงไทยในรู้ก่อนในนั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะมาได้เป็นสันติกาผับอันว่านั่นก็เป็นรองเป็นรองลู่ซุ่มตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาค่ะถึงอาศักใส่ใจตะเหลียวก็หยอใส่เตี้ยนนําอําไปสุดเสียงเยอะก็มีมาแทงปีเลยก็ถ้าซํามีมาแทงเกิดขึ้นมาแทงจําจังหนังในค่ะเฮ็ดให้ลองตั้งเจอในนั่นในเป็นรองหลีไม่เจอเตเตวาวาในนั่นค่ะออพี่น้องเฮาเขาอันนี้ก็หลูเลยฟังกันไว้นั่นค่ะนะเนาะเอามาได้เป็นรองอีสังมาเนี่ยนั่นค่ะบ่ได้กว่าแอลได้กว่าเลเนี่ยก็บ่ได้ถามค่ะว่าจองใครกว่าเลอันที่เปิ้นอึดไว้ให้เป็นผับเป็นบ้าค่ะจําฉะนั้นคาราซื้อว่าเหมือนห้างคากูตีปื้นตีอันรับสิ่งกุ้มงุ้มอันที่มันเก็บในนั่นค่ะเนาะเตเตวาวาเนี่ยนั่นค่ะย่อก็แทงรองนึงอําหันตีเสียงบ้าก็แล้วเปิ้นติลาดไว้ว่าเตลาดไว้ว่าเนี่ยตั้งออกมันมีตั้งในนาในปืนน้ำปืนเผาเนาะกลุ่มเตียนตึ้งๆตั้งกันก่อนในนั่นก็กินลองเกี่ยวหุ่นโนกันเจมเจิงหนังในกล้วยในนั่นค่ะกล้วยกาซึ่งหือกอลีลองตั้งเจอในเฮ็ดแล้วค่ะตกเจอตื่นผ่านเสียอํากาถูกเลยหางเฮียนเฮียนฮู้กันไว้นั่นค่ะเนาะว่าเตเลยเฮ็ดซึ่งหือมือพ่องที่เฮาคักกว่าแอลเลยเฮียก็ถูกเลยไว้ฟังซึ่งหือด้วยว่าตั้งออกพักดูตั้งออกมันมีตั้งเลยพ่องในนั่นค่ะเฮียก็หางเฮียนกันไว้เพราะว่าล็อกไลอําบ่เข้มในก่อนเนี่ยออกมาเนี่ยค่ะกํานํามังตีนั่นให้อย่างไรปืนอําปันออกมาล่ะบางทีเขาที่อําเก็บกามันตั้งค่ะพี่น้องเขาก็เตปันเฮาเล่นมนต์เกี่ยวให้บ่เฮาคักที่ออกมาจังได้เก็บเฮียก็บ่เป็นรองกึ่งกลางคึกคักจังไหนนั่นในถึงอากุลที่แล่นป้ายเพิ่นก็เคยปันแล่นป้ายกลุ่มได้เงิน5จําชื่อหนังไหนก็ติมีมาเฮียก็บางทีเพิ่นก็ติเก็บเงินอันตั้งค่ะเพิ่นเคยกว้างได้กว่าในนั้นค่ะเนาะบ่ว่าเฮาคักกว่าสั่งกินอีหยังเพิ่นก็ติเก็บอันตั้งก็ไม่ได้มีพี่น้องต่างวันเฮาเมืองเฮาก็ถามว่าเฮียงบ่เฮามาเลตั้งในนั้น

ก้นหลายนั่นขนาดนอกก็กำนันในเพราะว่าการสั่งกินเย้าในก็เป็นในผับในเทคจำใจในคลับเขาจำใจเปิ้นก็ดีจ่ายเงินนันตั้งก่อนย่อก็จังไกจังไกหลีกินมูลกันจังไหนค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งลองที่เขาขาดถูกหรือไรหูไว้ว่าย้อนเปิดสั่งแล้วว่ากว่าสั่งกินเปิ้นได้เก็บเงินปลาจอมกำเหลียวในนั่นค่ะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งอันที่เขาขามาฝากดวนชู้ถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขาเจิงหนังไหนคะเนาะมังก็ก็ถือว่าอ๋อเจอเตี้ยอยู่ห้าจิ้มเจิงหนังไหนคะเนาะพี่น้องเขาในก็ฝากดอนตุ้ดถึงพี่น้องเขาให้เลยครับพูดจำกันเจิงหนังไหนคะมาตุ้ยข่าวเงาฟิงฟ้าหล่อสีกันอิดอ่อนนึงค่ะพอแม่ปีปีน้องๆเขาเขาเขาขังมาตุ้ยในนั่นค่ะในย่ำพองตะเหลียวตั้งปอดห่องจึงไทยนั่นเลยค่ะเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหูปากมันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ในนั่นค่ะย่อก่อเตะตกน้ำตั้งเจดอนเมฮองสอนเก้งใหม่เก้งหายพะเยาเมืองน่านเมืองตากพิษณุโลกเพชรบุรีในนั่นค่ะย่อก่อตั้งเมืองห่มตุ่มเมียนมายังตึกแต่มีฝนตกลงมาหลายๆเจดอนอยู่ให้ฟังกันไว้ลองน้ำทุ่มน้ำน้องลินหยดลินกุ่นลินปังกันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในก่อฝากฟังไว้ปั้นปอมไอปีปีน้องๆเขาเขาเจิงหนังไหนเกี่ยวกับไปลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีอันเปิ้นล่ำขาดไว้นั่นซึ่งไหนค่ะออกพี่น้องเขาเขาค่ะมีพี่น้องเขาย้อนเพลงความมานางหอมนุชความหักส่งถึงเหมาปางไส้ไหนคะจองได้มีค่ะผมหัวเขาเตรียมมันซึ่งสืบสองจำกันค่ะ

ส่งถึงเหมาปังส่งถึงเหมาปังไส้นี่นั่นค่ะเพลงความอันนี้ค่ะเนาะก็เอามาฝากตอนจุถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเขาให้ลิงินถ่อมซ้ํากันอันซะซื่ออันย้อนกันเข้ามานั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นเพลงความแทงหนึ่งหุดีพี่น้องเขาเลยใจสีย้อนกันเข้ามาในตอนการเฮาค่ะตีในจังไหนค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะถ่อมอยู่ที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะปืนปล่อยเสียงกวนวันข่าวยาม10ถึง11โมงกลางไหนกลางค่ำอยู่จ้อมเขายิ่งหมูขาวนุ่นตีในเป็นอ้อยก็อ้อยเสียจ้อมกันเนี่ยค่ะกว่าไรไปไรก็เฮอพี่น้องเขามีดังซื้อเจอกันในนั้นค่ะรถพี่เขียนกันกูสำเสียนเปิงเนี่ยค่ะกำเนียวค่ะมาตุ้ยอ่อนหนึ่งค่ะมือพองเฮาค่ะหบชบเมียเพกึ่งกลางหันมือพองไพ่ใหม่นั่นเฮาตีอะไรเฮ็ดซึ่งหือหล่าในนั่นค่ะในก็ย้อนปืนเผาปันหรือเสียว่าเฮาค่ะหนึ่งเฮาค่ะหลุดเลยตั้งสมาธิเฮามันลีลีอย่าไปตกเจอตื่นพานเนียนเพียวสองเนี่ยค่ะกว่าเนกเนี่ยค่ะอันที่กล่องไฟนั่นค่ะอันเปิ้นติดแจงอาว่ามันเป็นเกิดมีลองเพเกิดขึ้นเยาวนาเนี่ยนั่นค่ะมันก็เดี๋ยวมีจังนั้นค่ะนะความไทยว่ากดสัญญาณเตือนภัยเนี่ยมันเดี๋ยวเป็นจังไหนค่ะเยี่ยวก่อนเยี่ยวก็กับสืบกว่าเนกที่ฟงที่199 199เนี่ยที่เป็นหมายฟงที่หลดเขภัยหมดภัยนั่นค่ะนะเนาะเยี่ยวก็แทงที่อันนึงก็เดี๋ยวใจทางอันหมดภัยนั้นมันเดี๋ยวมีสีแรงๆไปจำผานั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะเยี่ยวก็แทงอันนึงก็ปิกซบปิกคูหนังเนี่ยรวยผ่านจุบน้ำในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาหนังคือพ่อเดิมจังสุดร่วมถวยเจอเฮามันหยาบนั่นค่ะเนาะย่าก็อ่ำแกนกวนไฟนั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาในค่ะย่าก็เช็คด้วยลองเหลือไม่ก่อนเขาขาดที่เปิดพักตูนั่นค่ะเนาะย่าก็กลุ่มเตี่ยมให้ในนั่นค่ะอ่ำเจอรีบค่ะนะพ่อเจอรีบในไฟเดือดจังหมดเลยกูจังกับคำในรีบนั่นแท้งในค่ะเพราะว่าไฟลูกที่เสือพามาในก็ให้กิ่งตัวเขาขาดก็จอมลิ้นนั่นในค่ะนั่นหนังคือไฟมันพ่อตีหมดในนั่นค่ะพี่น้องเขาย่าก็อ่ำก็อยู่ในห้องน้ำค่ะก็อยู่ในห้องน้ำในหนึ่งแค่นเดียหนาในค่ะเนาะหลงตังเจ้าเน่ก็มาฝักฝังไว้ปันบ่แม่ปีปีน้องๆเขาไว้เป็นปืนหูแกมตัวหนังหือพอดีหลอดเพ่มือพ่อขาหบชบเพ่นั่นซึ่งหนังไหนค่ะพี่น้องของเขาก็ฝากตัวนู้ถึงกันซึ่งหนังไหนกูวันเดียวค่ะพี่น้องเขาค่ะกว่าไรไปไรก็ให้มีลองหลอดเพ่ในนั่นค่ะเอวก็พองย้ำพองตะเหลวเป็นข้าวอันดีปืนเล่นหมักหนังปิดหมักหนังกันเนี่ยค่ะตีเฮ็ดซึ่งหือเกาหลีเขาใครอย่าไปกว่าเป็นลองกันต่อร่วงกันในนั้นค่ะโยก็อย่าไปกว่าต่างว่าเขาเปี้ยเมื่อเมื่อเปี้ยเขาจมเจ้าในติเฮ็ดได้จังมีลองผิดกันมาอําถูกใจกันมากก็จังเป็นไรจมเจ้าหนังในค่ะนะก็ฝากฟังไว้ปันพี่น้องเขากูก็กูก้นค่ะหรือใจถ่อมด้วยแทงเพียงความหมันหูถูกใจกันเที่ยงหนึ่งหูก่อนค่ะนะพี่น้องเขาค่ะ

เปิ้นว่าลืมลอยๆนี่นั่นค่ะเพียงความหวานหูถูกเจอนั่งหมู่หมู่คําเอห้องไวค่ะมาฝากตอนจุถึงพ่อแม่พี่น้องเขาในตอนการเฮาคาที่ในเห็นด้วยอ้อมมองอําไคผาดกอเตเลยานเนี่ยค่ะย้อนให้พี่น้องเขาเหตุการณ์ขึ้นอย่างมือซึ้งหนังกลางใจยังอ่านให้เตรียมทุนกันอย่าลืมมาถ่อมตั้งห้องปล่อยสิง AM 1476สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ในนั่นค่ะฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3สํานักงานประชาสัมพันธ์ที่3ในนั่นค่ะปืนปล่อยเสียงกวนวัน10ถึง11โมงกลางในกลางค่ําตอนแต่วันเมื่อไหร่ยินซ่วมขอบใจถึงกูก็กูก้นและดิผัดอย่าลืมดังเพียงความหวานหูถูกใจสิอย่าลืมขณะย่ำพองแต่เหลวเปิ้นก็ยังตึงตียอบก้นอันเหตุการณ์เป็นใกล้มักคุเทศอันดีอ่ำมีไว้นั่นสินะคะเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ปลอมเป็นก้นแอลเลยตั้งก้นเมืองเม็กซิโกสินะคะตียอบก้นแห่งการอันหลักเขามาเหตุการณ์ทั่วเถื่อนอันนี้นะคะเนาะอันดีหับก้นแอลเลนั่นค่ะนะเนาะมือวันที่13ข่าวย่ำก็มองกึ่งกลางในนั่นในนั่นค่ะออนเลดีดังเป็นก้นอันญาติยอดมันชื่อห้องว่านายโซโมอ่องนะคะอาศัก39ปีเป็นก้นจึกเครื่องเมืองหมานนะคะตียอดเลยในวัดเจดีหลวงอึ่งพระสิงห์เจดวันเก้งใหม่นี่นั่นค่ะอ๋อนี่ก็กบนันในหน้าการอันตีเฮาค่ะเฮ็ดอําไรอย่าไปลาลีมากะเฮ็ดลาลากดจังผิดปักเปิงใหม่มีได้ติมีเจ้าหน้าที่เปิ้นกด7กดทัดปลอมตู้กว่าตียอดเฮาค่ะไหลก็ให้ฟังอยู่ฟังกินกันกูก็กูก้นนี่นั่นค่ะให้รถพี่เขียนกันค่ะตอนแต่วันมื้อนี้มนๆค่ะเหมือนสงค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัมโบของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอร์เรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มุดที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงตื่นเถิดไทยขับร้องโดยเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะโดยใช้ทำนองขับไม้บันเดาะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงตื่นเถิดไทยผู้ขับร้องคือเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับค่ะส่วนเพลงที่พลตรีรวจิตวาทการแต่งสำหรับละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เราจะฟังเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณประภัยกัจจนโภคินขับร้องนำนะคะและช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆท่านละ3เพลงค่ะจะเริ่มด้วยครูสไลไกลเลิศสไลไกลเลิศเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนรียางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพนะคะแล้วก็ได้บรรจุเป็นนักไวโอลินร่วมวงกันกับครูเอื้อสุนทรสนานด้วยค่ะจากนั้นก็ลาออกในปี2475ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับร่วมกับครูนาถทาวรบุตรแล้วก็ไปเล่นดนตรีสลับละครตามที่ต่างๆร่วมกับสุทินเทสารักแต่งเพลงอีกมากมายคืนนี้เราจะฟังคุณนฤทธิ์อารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูสไลไกลเลิศนะคะเพลงแรกอย่าโกรธที่เลยครูสไลแต่งเพลงนี้ง้อภรรยาซึ่งโกรธครูสไลที่เอาแต่ดื่มสุราจนเมามายนะคะเพลงที่สองนกหลงรังและเพลงที่สามค่อนคืนทั้งสามเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีขับร้องเพลงผลงานของครูสไลไกลเลิศค่ะ

จบไป3เพลงนั้นเป็นงานของครูสไลไกรเลิศนะคะสำหรับครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านเริ่มต้นโดยเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกค่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุ18สนิทสนมกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะแรกๆนั้นออกตระเวนบรรเลงตามโรงละครและโรงภาพยนตร์ต่อมาก็ประจำอยู่กับวงดุริยโยธินค่ะหลังจากนั้นตั้งวงดนตรีปอชื่นประโยชน์รวมทั้งแต่งตำราวิชาดนตรีเผยแพร่ด้วยนะคะแต่งเพลงเอาไว้มากมายค่ะนักร้องหลายคนก็โด่งดังจากเพลงของครูปอชื่นประโยชน์นี้นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะจะร้องเพลงผลงานของครูปอชื่นประโยชน์3เพลงพลังรักพลังใจบันทึกเสียงปี2499หญิงคนยากและอย่าลืมฉัน2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงปี2502

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานเพลงได้รับความนิยมมากมายเริ่มงานดนตรีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลค่ะต่อมาก็แต่งเพลงและเข้าเป็นสมาชิกของวงสุนทรภรณ์นอกจากนั้นก็แต่งเพลงให้กับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นครูสมานศิลปินแห่งชาติซึ่งถือเป็นครูทีเดียวค่ะครูพรพิรุณชื่อเดิมคือสุคนนามสกุลพรพิรุณค่ะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะฟังคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติกับร้องเพลงของครูพรพิรุณร่วมกับครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงนะคะเพลงแรกเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูพรพิรุณแต่งร่วมกับครูสมานค่ะเพลงที่2รักเป็นอย่างนี้และคิดถึงน้องบ้างนะยอดรัก

ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือครูมนัสปิติสารหรือพันจ่าเอกมนัสปิติสารท่านเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศแล้วก็ต่อมาเข้าประจำเป็นนักดนตรีกับกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี2486จนเกษียณอายุค่ะร่วมแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมภีในคณะศิวารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีกระชับมิตรมีผลงานมากมายรวมทั้งที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครูมนัสปิติสารก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ3เพลงเธอก็รู้เพลงที่2พี่ไรรักและเพลงที่3คนจน

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะมีความสามารถหลายด้านค่ะเป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้นเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ปี2495ค่ะคืนนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องเพลงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติลืมง่ายและผวาตื่นเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อและบำเพ็ญดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตสดอนตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนียจง
2: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北一种梦莫给豆沙给那王子台都提住到这北说到这了lũ xua tô xa lùng đầu bế hải nền môn
2: Grab con băng khôn bà Tuya rát cha thi đà Phra sa đệt sù phá Buông pra cha râm hai khuôn Nà nà phra có lê nìa kịp Này đồn chịt thao vinh huồn Thúc ráo เศร้าในสวงพระคือ

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุ๊กกาแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็ซึ่งถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองถึงหัวใจเนี่ยหอสิทธิบัตรทองหลอสิทธิบัตรไปจมบักยังยังใช้มวลเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชุมว่าใจคอมมอนหรือทั่วใจคอมมอนอย่าลืมทั่วใจคอมมอนประกันสังคมทั่วใจคอมมอนข้าราชการทั่วใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจทั่วใจคอมมอนองค์การมหาชนเช่นทั่วใจคอมมอนข้าราชการการเมืองชุมว่าใจย่อหอเศรษฐีบัตรทองหล่อเศรษฐีบัตรไปจมบัตรก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสชapplication สปสช line สปสชแล้วก็กูสอต้องมูลนูเผาสปสช1330เรากูตอบเทีย
6: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสูงชื่อเป๊อ๋อชางเจ้าสุนเจ้าหยี่หล่อชื่อสุนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่เจ

nhớ rong ý trọng là sự cái tin anh chàng suốt lâu cho nu ăn phút nu tỷ cậu chứ lú chàng linh đu chồng ớt xanh chứ bùa trào chậu chua mà nu nuồn giang chùa ly xa y tu ra cứ cắn nu nuồn yo chú hô bì kì yon giang chùa ly xa o tu ra cứ cắn bì kì yo lúa chồng nuồn yon giang chùa nành chồng mà đọc nuồn cúm bao nhà sảnh hàng dòng xa trọc ăn chôn đủ sử tông chua hà lô mông đọc lúc sảnh tranh mài tuôn dư ý trọng nạ sử cử tin anh chàng suốt lờ quân đây nua chè yô thò ý trọng nạ sử cử tin anh chàng suốt lờ cử mình găng lưu sai hang găng lưu nông nhớ cho hồ pết Facebook mà thò cổ mây băng gọt like gọt chè ý lành ý chè bú chua pết sò thò AM ý chênh bào bùa chàng chào chào kilohertz mà cú ở trong đào chua suốt lờ cử băng chân rằng sự tông chua hà lô mông đạo lúc sảnh tranh mãi ó. Ê tăng kì nua chê của cú vàng hát cha xa hà ta, suốt lâu yếu lùn râu của nhó, ổ phong dư thảo bi mộng sử dụa thảo sao. Ôn đây nua chê của tô mua ý răng lù cha cử yô, a li sảnh thò răng lù cha cử lùm bay hà ta. Đã đến chỉ sĩ tàu cho lưu cho chua suốt lời tàu nông cổng ký lo dây tăng lờ. Mà chuôn giữ nua chê của yếu mua ý trắng sử sử cử hà dù chó kênh họ chó kênh đọc lạnh đó bà sôi đi càn hành rắt cho lưu thẳng chua suốt lời tàu bao mà nhớ chuôn đọc thu nụ chứ cứ hô ua này vi nít vi xệt sụ văn nạp hùm nì yò phu âm nuôi càn sắm nắc ngàn xệ thật กิจการคลังฮะย่อจัวในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังหนอมากูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาตาย่อจัวนุติเก่าเปล่าลู่ชางลินโดฮยองออเชงจือปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวคณะรัฐมนตรีหอจอหนุจือคณะรัฐมนตรีพวกกูมัวมาติปู่ยองจัวเสนอเพิ่มเติมต่อรูปโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหล่อยอดสวดยงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วเดาจ้อคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมคือมั่วจ้อรายละเอียดเจ้าเลยหนัวปัวหาตาปัวอยู่จื้อมั่วจ้อคุณสมบัติจอต้นแห่งคือเข้าข่ายเต้าใจจอสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐคือกรณีหอมวยกรณีอ๋อคือฮัตซูจอหน้าฮัตจอซื้อเนอร์คือม่วนน้องยงเจ้าเจ้าชงยี่มงจอเศร้าเอจอมิญัวจอปัวเลมไปมงลดหย่อนภาษีอ๋อมาขอนัวนะเจ้าเท่าเท่าปัวตาย่อเล่นถือคือเจ้ามั่วจอมไปมงลดหย่อนภาษีเหล่าเจ้าอยู่จื้อเต้าจอเนี่ยดอกแหล่งดอกปลัวเราซื้อหอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนอตั้งสวยมันในหนัวจอหนุ่มซื้อปัวจอกังตักตัวหาตาปัวจอใจเนาะเนอะปัวมัวขอหนัวจ๋าเต่าเหล่าเอปัวจอกังปูหนอยหาตาจอหนาฮะจอซื้อกืนน้องยงเจ้าเจ้ายงยี่มงจอสร้างมาอยู่มัวสิทธิ์เต้าใจจอเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าหนอจอซื้อหรือขอคือปัวห้ามเอหนึ่งหรือขอคือปว่าห้ามหอเอ็นนือเข้าข่ายอ๋อปวดจอนโยบายยอตานี่เข้าข่ายปวดจอนโยบายเอเจอตานือลุ่มใบจอมีเตอร์มีนัวม้วนในลุ่มใบมงลดหย่อนภาษีหลอกรอจึงอยู่เตาจอญานดอกลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนัวเนอะอ๋อยอปว่าเพิ่มเติมจอกลุ่มเป้าหมายรอสุยอปว่าอยู่ชวนจวดจอตัวนั่งคือจองอยู่เต้าแหล่งเท่าพลวนวดลวนหัวมาปุ๋ยอยู่ชวนจวดจอตัวนั่งคือตกหล่นหอคือยังตั้งลู่เอตู้จองมั่วสิเต้ารอจื้อเป้าลงทะเบียนเอจื้อเต้าเนอะมาปุ๋ยอยู่เพิ่มเติมจอตัวนั่งหนัวฮะย่อจวดตั้งสมาปุ๋ยตู้ชวนจวดตั้งหรอย่อจวดนู้ติเปล่าจู้นู้ติเน่งเก่าอีลู่เจ้าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วคือตั้งลู่หนัวมาปุ๋ยชวนจวดเต้าชวนซื้อย่อซื้อจุดเปล่าล้านแหล่งตัวแห่งโนเนอร์กูเต้า
ปุ๊กตามงชวนสวดจอคุณสมบัติส่วนสือเหล่าห้าไปยอปุ๊กกำหนดจัวจอผู้กือจอต้นเองคือผ่านปุ๊กเลยเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเดือดรู้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมามั่วเป็นสื่อคือยัวซื้อจอสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเจ้าเลยหนัวจอต้นเองคือมั่วรายได้ชัดสุดหอีหยอจะต้นนึงคือมวดไหล่เต๋อปลวดไหล่กู้หนอหลอดสิหอย่อยอจะต้นนึงคือเย่งย่อส่วนดอกลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือยั้งตังเข้าลุนเต๋อเย่งย่อฮะหยัวมั่วเป็นสื่อคือซื้อจอสีเต้าย่อส่วนนุติอีลู่หยีลินดูฮยองอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจ้วนหนูมองหัวกลุ่มที่อ้อย่อปังเปอร์ที่อ้อยอปังเปอร์คือหยกหัวเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาหนอใจหยัวจั่วซื้อเตาจวนนู้ติอีลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมองเอซาเล่สอดหอบว่าตาซาเล่สอดลับจู่จัวปุ้ยเลยกี่ปังจั่วยอดจนดอกย้อนหนุ่มซื้อภาครัฐดอกลือลูกโครงการเตาหนัวซื้อเลยยอดจัวต่างสนุหอเตะจ้อนหนุ่มซื้อปุ้ยมั่วอีลูกโครงการห้าคือฮูอัวไทยช่วยไทยพลัสหนัวมาลูกโครงการหนัวเจยอดตาเล้งตือเตาลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสเตยัวตาเปล่าเช่งบะยอดจนดอกลูกโครงการหนัวยอดยอดตัวลูกเจ้าลินดูช่างลินดูหยีลินดูจวดลินดูเด้อหลอดสิฮารู้เจ้าลินมองจัวรู้จวดลินดูอ๋อมาอยู่ว่าเตาอีลูกหลีอีเชงบาเนอะย่อจัวเปล่าลูกหลีหนัวเอย่อจวนเด้อแหล่งเด้อบัตรสวัสดิการแห่งร้านหอกู้เตาเปล่าเชงบาตัวอย่างเก่าฮะย่อจัวรู้เปล่าลูกเจ้าลินดูจู่ลุจวดลินดูหนัวอีลุหลีอีเชงบ่าวมาเชยจอหนุ่มจู่ป่วยอยู่ต่อลุโครงการหนัวตั้งเอจอต้นแห่งคือยอลงทะเบียนช้าหนอเจสะเลยอยู่ว่าเตาส่วนซื้อมงจอบัตรสวัสดิการแห่งราชวนซื้อมงยอดยอดจู่ลุเก่าลินดูมงเนอะเตกูจอหลุดถังคาจัวไปสวดคาต่อเป้าเลยหนัวเอจออามติครมลสิยอมติเดาจอหนุดซื้อคณะรัฐมนตรีกูกูตั้งหาตั้งเลยหนัวมาปัวหาตาปัวหยัวจอจอกลุ่มเป้าหมายตั้งชอมงชวนสวดคุณสมบัติห้าทบทวนจอเกณฑ์ข้างต้นจู่จัวปัวเลยประกาศห้าปัวหยัวพิจารณาจอคุณสมบัติย้อนชวนนุติเก่าช่างลุช่างลินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วชื่อเลยถอดเจ้าเต็งดอกจอเว็บไซต์หนัวคือยอดส่วนดอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนัวเนอเจกูจะหลุดถังคาจัวไปสวดเหล่าเต่าเป้าเลยหนัวยอฮาตาเล่งตือยอดจอไรกู้หอเล่งตือยอดจอไรกู้หนัวเตะมั่วเป็นสื่อคือยอดเสือเต่ายอดส่วนรู้หยีคลินตุ้มมองอ๋อยอฮาตาก็ผ่านเกณฑ์เนอหัวยอฮาตาเล่งตือคือจะผ่านเกณฑ์เตยอดส่วนนุติเก่าช่างรู้ช่างคลินตุ้มหนัวยอดสุดเต่ามงอุทธรอ๋อยอดสุดเต่ามงอุทธรยอฮาตาก็เจ๋งสังเต่าสังยอดส่วนรู้โครงการหนัวเอก็สังฮาตาก็เลยคุณสมบัติเนื้อเย่งผ่านเกณฑ์มาก็ยอดสุดเต่าอุทธรเนออุทธรสิทธิ์เอยัวจอกังเสือเตายัวตาก็ผ่านเกณฑ์พุทธชนส่วนเหล่าเอ้ก็ยิ่งผ่านเกณฑ์เนาะเจก็ยัวเตาเสือยอดจัวลูกเก่าลินดูจูปังเปิดที่อ้อหลอดสิยอปังเปิดคือยอดจอกลุ่มใหม่กลุ่มชาหนอแต่กูจะรู้ทางคาจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวกูอยู่ว่าลูมัวอีร่างกี่หล่อใจจะลูจอจัวสวดเล่าเต้านองกงกี่หล่อใจอวกีจวนซื้อมาเนาะจัวเต่าร่างหนัวเจกูอยู่มัวอีร่างกี่หล่อใจกือลุ่มใบหาตาไปยอหนึ่งมงหนอเนอคือยอตู้ย่างยอตู้หูจะหลุดจอดจัวสวดเหล่าเต้านงกองกีหล่อใส่อวกีเออีปลาหนอเจกุเลยหมั่งจอกังหนูมั่วอีจังสู่สื่อห้าจอฟัวจวดเล่นนางถังจัวไปสวดเหล่าเต้าเป้าจวนซื้อ

เงี้ยวจวนตักไม่รู้รอขอชาตกมาานางลูเต้าเก่าตักนู้นหนัวหลอกหนัวอวดจัวอวดจัวเตกีเชนตุ้นตู้เห็งหมามหงอวดเต้เต้หล่อมองว่าลาอวดเต้เต้หล่อมองยั่วยั่วก็ฮะก็หาตายั่วตัวชั่วจัวเต้เลยเต้ปอกือหล่อตัวจื้อเต้าเลยวิยอหาตานั่งลู่ชั่วชั่วลู่ชื่อเหอเลยหนอมากูสงสารก็คือก็กูเจงดาวสู่ต้องตัวกงกีหล่อสิคาจัวไปสุดเลยเต้าเป้าย้อจวนดาวสู่ต้องจวนเถอะหนูฮะเองถอดเชือกก็ลุดหลังลู่ยู่ฮะอ๋อว่าเจ้าดาวจัวแม่ยงเจ้าเจริญก็กูสั่งได้ตัวถอยอีสั่งก้าวมากูต้องมาเศร้าใช่จ้าเหล่าเอหรือจ้ากูจอดค้างลู่จัดรายการโนเจกูหมั่งเลยจอจัวก้อนเนอฮะว่าจำดาวจัวอีถูพงยือก็สลุ่มไปหัวอรพินชัยธนกฤตมาก็กูสั่งได้ตัวฮาตาย้อจงอน้องดีเจย้อจัวตังกินนวลดอกอำเภอสันทรายนางจื้อลุนเหล่าลุนดูหนึ่งชงมินจื้อหนอลุนดูหนึ่งชงมินจื้อฮะก็สังนงอีตูกอปูร่างเก้าเกือเปิดปิดท้ายรายการเถานั่งหม้อถาวนางมอเจ้าดูอีจาฮานวะถาวคือเคยรอถาวคือเกาในหอก็จากการชาวดอกตัวล้วนอ่ะแต่ก็สังนงร่างคือเคยสู่ต้องจวนนางมอรอยอร่างคือเกาสู่ต้องจวนหนอเอกูสะเลเป้าหลุดจอจก็เจ้าร่างคือก็ถอนเนอเจกูโอจำดาวจก็ฮะคือก็กูเจ๋งชาวดอกตัวกงกี้รอเจค่าจัวไปสวดเล่าเตาเป้าย้อจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนอเอถอเชิ้ลก็ลุดหลังลุดรูตัวอย่างเก่าฮะอ๋อฮะโอจำดาวจัวอีถูพงยือฮะก็สืบล้มไปหัวมีแซ่จางมาก็กูชองดอกตัวฮะตาเนาะจวนดอกแม่กลองใหญ่มาอ้อนุ่นัวอ๋อเนาะจัวดอกแม่กลองใหญ่มานั่งลู่เตาอีลู่ลีเปียนวันเหล่าอ้วจัวอ้วดล้างจืดจืดเตาเลยหนอมากูสงสารก็คือก็กูเจ๋งชองดอกตัวกงกี้รอสิข้าจัวไปสวดหลังเตาเป้าเนาะจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนูฮะเอ็ดเธอก็ลุดหลังลู่รูตัวอย่างเก่าอ๋อฮะโอจองดาวจัวอีตุพงยือเขาก็สืบลุ่มไปหัวแล้วไงนัวเนอร์ก็ชองดอกตัวฮะตาก็นงเนาะจัวตีเกาหลีอ๋อต่างสืบหนัวมาเนาะจัวตีเกาหลีมาเจาะฟัวจัวกู้กู้เห็นหนอมากู้จงซักก็คือก็กู้เจ๋งชองดอกตัวกงกี้รอเจคาจัวไปสดเลยเตาเป้าฮะเอทอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดโจตัวอย่างเก่าเนอะอัวจองดาวจัวจ่อพงยืดชั่วเล็งชดตัวฮะคือเมกูชาวดาวฮะสังสติเกอตัวเชิ้ลกูลุดหลังลุดโจฮะมากูจองซักเกอเอทอดเชิ้ลไม่สดเลยลุดหลังลุดโจฮะอ๋ออัวจองดาวจัวอีทูพงยืดย้อนจัวหูติ๊กตอกก็กูชาวดาวตัวฮาตาตังกีหนัวย้อนจวนดาวลุดรอปังองมานางเจ๋งตั้งต่อลู่หนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้รอสิฮะอีกถอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดรูตัวอย่างเก่าเนอะฮะมุ้ยทุพงยืออ๋อก็หาตาเนาะจงเถ่าเฉินจู่อีถอดจู่สุขภาพแข็งแรงนางซ้อนลุนเหล่าเนาะก็หาตาเนาะส่วนดอกขอเชิ้ลคือก็เนาะก็มานั่งจู่ลุนเหล่าโนมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งช่องดอกตัวกงกี้รอสิฮะจู่ไปสวดเลยเต่าเป้าฮะเอถอดเชิ้ลก็ลุดหลังลุดตัวอย่างเก่าห้ามอ่ะกูปูเต้าฮาตาดาวดาวขอชาวเก่ายอดสู่หูเป๊ะเต้เฉิดไทยพังเก่าเต้หนัวมากูหัดเสียงม่วนนางลู่อ๋อเอยอฮาตาขอชาวตื้อกือนางลู่เฮงเฮงนางลู่ดาวดาวมาไม่สวดเลยยอดสู่เต้าเจียงฟังอยู่ทุกแข่งตัวรงห้าอ๋อชื่อเสียงยอดจ๋อนาจือกือที่นิ่งจางกือย้อนเรียนเต่าเต้เดือดเลยเนอะมาสวดเราอยู่เต่าเจียงฟังตัวรงห้าเอกูจะรู้ถังคาจัวไปสวดเราเต่าเป้าเลยหนัวเอกูอ่ะจองดาวจัวอีจงนาจือกือที่นิ่งจางสวดเราห้ากือสวดเรากูลุนทุกกูย้อนอัวพงยืดเถ่าปีลุดจู่จัวเถ่าเศร้าฮะอ่ะจองดาวจัวสวดเรากือกูเจ๋งปังชั้นกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมองดักรู้เสียงเจ๋งใหม่ฮะต่างสื่อนัวรู้สื่อเหอกู้ยัวต่างเหล่าชัวกือยิงลิงเต่าเจ้านาทีเหล่าซื้อเจกู้ยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อสิอัวร่างต่อกังเกอจัวไปสวดเลยเต่านุ่งกงกี่หล่อสิอัวกี่ย้อจัวมอน
ยอดจัวตั้งกินหนัวหลอยเสื้ออ๋อเอร่างกือกุยวะยอดลูกจอจัวไปสวดเหล่าเต้านงกงกี้รอใส่อ้วกีหนัวมาย่อถอต้นเดาอี้ตูอ่านหนัดใช้อ๋อยอดจวนเดาลุ

เต็งแม่ห้องสอนมาก็กูต้าเดาสู่ต้องตัวหาตาก็สังนงอีร่างสวปังเสียงคือหาตาอยู่ต่อชาหนอเจกูสะเลมองชาเต้าเล่นนางเสียงย่างอีร่างสวปังเสียงหาตาอยู่มองลู่นิ่งต่อชาหนอเจกูโยมัวร่างสวปังเสียงหนัวจะหลุดจอกว่าก่อนละตูฮะจอดจัวสวดเล่าตองดูก้อนหงกงกี้ลอใจอ้วกี้อ้วร่างต่อกังเกอร์ย้อจัวตังกีหนัวหล่อซื้อเอตังกีหนัวเจกูโยเสาสู่ต้องจัวเชยจาเลยหนัวหล่อซื้ออีจังจองดูสวดเล่าเล่มังจอกังต้วนจื้อหนาเล่าจัวจัวเถาลู่ซื้อเห่าเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยี่เต็งตังกีหนัวเจถอดจัวกวดชั่วๆเล่งชั่วตู่จวนซื้อจู่กีนอกังย้อจงย้อจงสวดเล่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์ กิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิดระหว่างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาผู้รู้สภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะสะพานพัง
10: นายประทีปบริบูรณ์รัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามาก จากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปาโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2ประตูต่อ0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่

สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: ศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเฟอร์
1: เมอร์ซุงค่า
3: พกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตรา พื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

xia hua bu lai hua hua amasa avo lisungo dotsu tu hua zo pe la wo avo lisungo pakagungo banya sathani vithayu kachai siang han prathet thai chongwat chen mai sanangan prachat samphan thi 3 krom prachat samphan wo nen ne chu mo hua ni chi mo ti hua do ti mo lo ngo banya ni mo hua ni sa mo ti ni ma ni hua do nen ne ti hua ti mo lo ti hua na ti ni hua ni na nya zi do cha วิทยุดูจามังโงบัญญายีระบบญาระบบ AM ยีครึ่งความถี่โงบัญญากว่าที่ตัวลีฮยาชิตสุโชวะจวนญาดูละอาติงทาวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ที่เรียบญาดูละในเมถี่ยงโงบัญญาเอาลิสุอาบายีเหียนยีบ้าวคือภารกับนี่มีถึงยี่ปะเออโชฮะดูแล้วว่าง่ะโชฮะถึงยี่นี่มีถึงยี่ปะเออคืนยี่คืนยี่ปะเอออันนั้นยี่แบบชิวง่ะยี่คนยี่ตัวยี่จะโชโคอาทิตย์บ้านยาวไทยอาบังมันยาเออชิฮะซึลี่ยี่นี่มีถึงยี่ปะเออน่ะยี่ยิงอ่ะชิฮะซึลี่ยี่ยี่คนยี่ตัวมันยาชัวซึกูโคติคุมังงอาทิตย์นี้ที่มาแต่เช้าเฮงอ่ะเอาเช้าหัวร่างวันที่มาปีมาเอออาทิตย์จำมาเออนี่ช่างอ่ะวันที่มาผมเนี่ยในแต่ปุ่นเนี่ยเคยถือว่าเนี่ยมันว่าชีวิตง่ะที่อาเมย์ที่มึงว่าเนี่ยถือว่าเนี่ยปีมาถือว่าเนี่ยจำมาง่ะอาเมย์มันเคยจ้องผมเป็นยังไงชีวิตมันเคยจ้องผมเป็นยังไงอาทิตย์สิงหาสิ่งนี้สักครั้งอ่ะที่แบบเที่ยงคืนไปเหอะสิ่งนี้ไปแล้วกูที่เห็นว่างูมันยังจะลงเบียบ้างอ่ะจะถนนลาดพร้าวอ่ะจะกรุงเทพมหานครไงว่าเธอสักโคว่าสักความสมิงกับเบกูเธออย่าผาดบาไปใช่ไงเธอจะพูดมีดูกว่าไอ้ท่าตัวเบียใช่กว่าไงตัวเบียว่างูมันยังเหรอล่ะชัวเชี่ยคนเลี้ยงมันเหรอนี่จะเชี่ยวัดซึเชื่อคนละงาที่เป็นว่ายุเวลางาเธอทำลายงาอะไรห้อข้อเนี่ยอะไรเบียมังงาวัยยาเจ้าหน้าที่รับสายให้มองว่าเหงวัยยาโทรแจ้งยังไงคือสักว่าเธอสื่อหนี้เนี่ยสติโมว่าสื่อสินที่ว่างาสักว่าโทรแจ้งละโทรแจ้งละมังงาที่เป็นว่าเธอสิ่งนี้โมนี่นะที่งูมันยาที่มาเหอสื่อสารยินดีเราง่ะสักฟ้าทุกอย่างเจ้าหน้าที่กว่าลมเบียวเปียชิงไงทุกอย่างหน่วยกุ้งพายเงาะหน่วยดับเพลิงมาง่ะอาทิตย์บ้างงูมันยาสิ่งนี้โมสักฟ้าง่ะสักฟ้าสิ่งนี้โมสักสิ่งนี้นะที่มาเหอที่สื่อสารยินว่าง่ะอย่าตัวตีเขียนมันก็เพียตีเขียนมันลงง่ะตัวหัวสิขลุกูมาคันยังช่างงูมันยาอาตัวเบียมาหนักกันยังบ่เหรอลาโชยคุณน่ะว่าว่าตื่นด้วยมั้งอ่ะมัวตื่นด้วยโซกว่าคุณน่ะชีดิโซไงอาตัวเบียมาดงกว่าต้องขอเชื่อชิวขวัญสุบะเนี่ยเหรอนิจชิวที่เรียกว่าง่ะนิจชิวคุณน่ะมังบ่เหรอยาบ่ยาเหรอจำเหมือนเนี่ยเหรอกูว่าที่เรียกร้องอ่ะจุปังอ่ะจุปังกูว่าจำเหมือนเนี่ยเสียว่าจะช่วยไงอาทิตย์เป็นยังคำสั่งว่าอย่ายืนยันไงตัวยืนมันยังคือสุดชัวยืนยันยืนมาเพื่อมันยังจะเมื่อไงทำไมยังจะป้าไงอะไรกว่าจะสูงไงทำไมยังที่ว่าที่ลียืนยันยืนว่าไงสุดชัวจะสูงไงอาทิตย์เป็นงูมันยังว่าน่าสูงงูมันยังคือสีเหวจวักสีเหวว่าคนเราง ูมันยังขึ้นน้ำมาอาทิตย์ขึ้นมาน้ำมาอ่ปังการน้ำมาไสีแดงงูมันยังคือขึ้นน้ำมาชวนกันกว่าขึ้นสวรรค์มั้งอ่ะทำไมเหวจรงอ่ะอาทิตย์นี้ยี่สิบสี่ไงสีเหลืองมันยังคืออะไรเชี่ยวจวักทำไมถึงใช่ไหมคือสีเขียวกว่าตะกึศมันน้ำมันอ่ะว่าตะแต่น้ำมันอ่ะมันคือสวรรค์จงอ่ะอาทิตย์แบบงูมันยังไงคือสักฟังอ่ะทีโมสัตว์สันเทียมบ้างคือเอาวนายกรัฐมนตรีไงอนุทินไงว่าร้านยี่ที่ดีก็ตุยละงอก็กุญละก็เชี่ยละมังอ่ะ
อาที่ปัญญาวนายกยิ่งกันยังผมเคยยิ่งกว่าอาญาหน่วยงานว่าเธอเจ้าหน้าที่ได้แบ่งยังไงอามีอาที่เรียกว่ากุญย์ว่ากับเชียงอ่ะอาตัวเบียมาอาเลขวัญเบียมังอ่ะอาเลียมังอ่ะที่มาเคยอาสุกกุญย์ไม่ใช่ไงอาที่แบ่งไม่ใช่คนอ่ะอามาเคยอ่ะว่าสักคนสมัยกับเบียก็อยากเคยอ่ะอาเลขวัญเจริญแบงอ่ะอาวุธอามาก็ดีมากกว่าชื่อจำมงอ่ะอาวุธไว้รักคนเนี้ยเปียโง่เป็นยังเคยไงอีรันมาเคยที่ขึ้นมาฟาชีบะเคยอาวุธอันตรายยังอ่ะอาวุธมาเสื่อมอาวุธชงไงเป็นยังเคยอาริเทฟิลามาจะมาเสื่อมชงไงทำไมเคยที่จะความมันงานมาเคยทำไมเคยสร้างความจะความที่ยากว่าที่ผ่านบางไงที่สักว่าสักคนไม่กับเบียกว่าอาตุเบียมังงานอันนี้ก็ล่ะที่ยิ่งคนยิ่งต้องวางว่าสิ่งของบ่เหรอล่ะชัวเอที่ชื่อว่ายังไงอาตุเบียมังงานสิ่งของแล้วไม่เหรอสิ่งที่ชัวสิ่งจรวงานทำไมยิ่งวุ่นวายเรียกว่าถ้ามีคนเนี่ยว่าที่ว่าผ่านบางไงที่สักคนไม่กับเบียกว่าอาตุที่มันชื่อเบียมังงานสิ่งที่ชัวสิ่งของแล้วมังงาน你花的花嘛个是啊，我怎么样个阿拉一个你怎么样我吃错过的话个就阿拉学习过过来话个，怎么个阿都别嘛个个就来做些个嘛个你做错啊？阿这边他们啥子样的话嘛个啥话的话个，他们个你做些话的啊要拍吧个就是说啥个上面个别个个，阿都别嘛个嘛个啥话的列记录个就要我特别困难个。อาทิตย์เป็นยังไงของงาอามาคืออาวุอะไรตัวเยอะเหงาอามาคุณเดี๋ยวมาก็ชื่อจำมงาแบบนั้นวุ่นยันเด็กมาคือจ้าตุ้บยังมาซื้อหัวอะไรก็เลยมาซื้อไงจำมาคือยังคืออามาที่เกิดจิ้มเชิงไงอาทิตย์เป็นยังคืออามาสาวรัฐบาลยาที่เลยขึ้นยาที่เลยยิ่งจะยังกว่าหลักสูตรชีสุรานาสุรางไงที่ยาเสียความรักไงอาทิตย์ยังคืออามาสาวยาจนที่คือกูลงเบียมาคือยังคือมากูยืมมาเหอสัตว์สิ่งที่จุดต่างเงี้ยกว่าที่เรากูเนี่ยเฉงไงทำมาเหอหรือความยามังอ่ะเหตุการณ์ที่เชงโง่มันยังเหอไงมาละเหอที่เรกิจิมาเชงว่าอะไรตัวที่เรพลัดจิมาเชอะก็เหอไงมากับเบียกว่าเหอไงมาเหอกูเดี๋ยวมากว่าเชื่อจำมังอ่ะอะไรตัวยาเหออะไรกว่าปัญพายมาเหออะไรก็ตัวเนี่ยชวางอ่ะทำมาเหอที่มาที่เรปีมาสุดจริงช่างอ่ะเอามาใส่ไปเลยยึดเขาค่ะก็ด้วยช่องนั้นมั้งอ่ะเอาผมก็ยึดเขายิ่งให้ติดตามว่าที่กติช่องอ่ะอาทิตย์แรกก็ไม่ยังอ่ะเอามาใส่ไปช่วงแรกคือมือกว่าตัวขวาเกิดนั่งอ่ะเอาไปช่วงก็ท่าวิธีนั้นจะส่วนงานไล่ส่วนตีช่วงแรกคือหัวขวางอ่ะ

Thiên nhiên à, thì mà thể sáng hô bây giờ ở Amasaria Gồm ở tủ nhiều vị thị giang thì mình đã bố của nhì số Tên nhì số thì mà chen tới phá lãng à À vô phát nữa ta bố ngô bây giờ thì Chủ trong hòa dọn à, yếu vụ thị gặp bà hờ trong hòa mẹ hàng xóm à À thì hờ nhìn gặp thị gặp bà hờ trong hòa chân mày Sa gặp thị gặp bà hờ trong hòa nan, trong hòa lâm pan, trong hòa chân rai Ngà เอาพื้นที่ธรรมชาติสงบมันจะคืออามาคาเตียฝาลาสามหมู่บ้านงานบางพื้นที่ที่การติดตัวงบมันจะคือเมืองฮาอาคือเลียบ้านงานเมืองฮาเลียบของบ้านคือยี่เปอร์เซ็นต์ของบ้านคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์งานที่การตัวบ้านมีโลหะคืออย่างงานเมืองฮาคือพันเลี้ยงงบมันยังว่ามีความเสี่ยงไงที่อาจจะจะมังอ่ะนกอยู่บ้านยี่สัตว์สื่ออย่าละมาลาปะฉีกวยลามารุงอที่ว่าจะลึกคุยเคยจะสวงาอามาคือฝาตาจำโมไปชิงานจะเปียความเหมือนฮะคือพันเลี้ยงมันจะคือเอทิเลเกน่าบุตรงาอาทิบังงูมันจะคืองาอามาคือว่าติดตามงานข่าวสารเทียหน่วยงานราชการของอย่างสุเลแจ้งเตือนอย่างงาเปียความอาลีตัวอำเภอหมู่บ้านงออาลีที่จอมมาเหมือนฮะคือเรียบสุเลก็จะได้แบ่งงานมาคืออาวุธที่เขาติดตานงานอาจจะยังเฉพาะงานมาลีตัวเยอะงานมาจีก็จะคือยึดข้อมูลกับกลุ่มยิงกับเชงงานกว่าที่การจะคือจะกูข้ามมาเหมือนฮาเลียนเลี้ยงงานเอามาสับเบอร์เหมือนฮาลิซเบอร์คืออาวุธโลชิโซะคือด้วยงานมาคืออาจจะยังจำงานโลชิไม่คือตัดต่างเนี่ยเฉพาะงานจะกูที่การติดตรงเบอร์จะกูที่การจะคือจะกูมาข้ามมาคือดูงอมหาลีบะเฮจังกุญญาเชียมาจังกุญจุเลมาเฮจวงะอาวุโลยิโซฮักดูสบะเฮงะอามาเฮโลเชบะเฮตตาเนชงะอาทิยะเฮมหาลีจังโงมะยังะอามาเฮมหาตะกะโทมหาโทเสลงบะเฮงะอากุละเฮวะโชละปิปิมาฮิงะมหาโทเสลบะเฮอาซาวกุดเฮเลลิบะเฮนาลามะเฮเกนางะอาวุละซบะเฮมาชิละโคงะตะกะโดบะเฮอาวุชินะมหาโซยี่ผงคุ้งกันก็เหมือนจะบ่เฮมหาแต่ทบ่เฮนาหงอ่ะนาจะมาเฮจวงอ่ะที่มหาทบ่เฮดนามังอ่ะอามาตริกิจิมชิงอ่ะอาวมหาปทนาบ่เฮงอ่ะอามาเฮอาวมุกกะบิเชรงอ่ะพี่ควาเวสมอเจบ่มหาลิบ่เฮงอ่ะกวาดอมังอ่ะจะเฮมหาพะเลี้ยงบ่เฮงอ่ะอะคือมาดูข้างอ่ะเอาที่มหาแต่ผานาสบ่งานมาเฮแต่จำงาที่มาที่ชงมาริยากระทรวงสาธารณสุขไงที่นาทบัวเฮกว่าชิสุไงที่กรมอนามัยไทยไงย่าเฮจะมาเจนที่พลังอ่ะเอามือสั่งมาที่ไข้หวัดใหญ่เจไข้มาเรียไงไข้ลูกออกมาคืออาติยามยาบ้างอ่ะอามาก็เดี๋ยวมากว่าชิใจยังอ่ะพี่ว่าก็เดี๋ยวที่ได้ขึ้นนางโง่ไม่ยังไงเน็ตสนิมจากมาคาลิวดูนะก็เด็กก็มีชาวมันโจชาวจวงว่าอีจึมีคนนะอาศัยจากจากนี้ไปเอามีหุ่ยยิงขึ้นกับกุญย์กับเช่นไงแบบนาจ้าวใครว่าอยากเกลงอ่ะมันก็ชื่อโควิดนาหรือง้อมันก็ชื่อเหตุมันนักเกลงมันคือเกลงนับไปเช่นไงไปเอาหุ่ยยิงกับกุญย์กับเช่นง้อทำไมถึงมาปีมาสุจริตช่างอ่ะอาทิตย์บางไม่ใช่เฉพาะงานนี้นะคือนะปีมามันคืออาทิตย์แหล่จวงอ่ะอาทิตย์บางคือจ้าที่มูลงานยี่โมควันยี่เฮสามโมวันติความูลควาเฉพาะงานนี่เนี่ยวรายการลิสงโงปากกากรบัตาจิ้มมาดังงานสถานีวิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันดูยังงานมันก็ชื่อสวทเชียงใหม่แม่ฮูดังงานท่าววิทยุว่ามือจะมาเบื่อยี่ครึ่งความถี่เนี่ยคือที่ตุลีฮะฉีดสุดสัวจูงยันตัวงานวิทยุงานยี่ระบบเบื่อระบบเอเอ็มงานอธิบดีท่าวเฟซบุ๊กไลฟ์สุดเบื่อยิปปี้ยังคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476งานไหนเบื่อชมเมื่อควันยี่จิ้มเมื่อถูกควันดูที่มูลงมันยังคือหนีเมื่อควันยี่สามโมนาทีเนี่ยควันยี่คือหน้าเนี่ยเสือทีนี้หรือที่ตัวอย่างชงง่ะอาวุธเฉพาะนานาสูตรสุดละคือง่ะคือบุบง่ะอาทิตย์เบื่อนี่ไหนคือน้าปีมามาคืออาทิตย์จวงง่ะเอามาสับเบื่อมหาลิซอามาลิตัวใหญ่คือง่ะอามากุดิมากว่าชิง่ะเอามาสับเบื่อจ้ามือชาโจอาจจะเบื่อชาหัวจะเบื่อเจ้าหัวจะเบื่อแหล่ลูกเบื่อง่ะอาจจะกุดิเฮยี่ปับปีที่คือเนี่ยปลื้มได้เบื่อเอานานนั่งอาจจะกุดิยังว่าเบื่ออามากุดิมากว่าชิดูแลสุขภาพยังง่ะอาจจะเป็นไงอาจจะทำมูลละหนีเมื่อควันยีสามเมื่อวันตัวมูลละควันง่าวเชื่อว่าเราเกิดบุญมงคลข้อความสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการ